0: อ้าวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่าง

0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
4: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
3: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่ง

0: เชียร์อย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the NextEnergy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
6: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมไซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA ASEAN Cup 2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทับช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่3พระโกศและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระรองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
14: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
15: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
14: ครับท่านเสียสักครับ
15: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที
14: ่
15: ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
14: พลังงาน
15: และก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปน.หรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังไถ่แถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีและ12เดือ นก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
14: ในลักษณะเดียวกันครับผม
15: ครับครับ
14: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
15: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับแต่ผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้ง3โลก2ครั้งในกรณีทวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของกับกัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับและทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
14: ้
15: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็นผู้
14: แทน
15: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทน ทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
14: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
15: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำปักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
14: มี
15: เรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
14: ่
15: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
14: ใช่
15: นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับ เป็นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลังนะ
14: ครับ
15: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
14: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไก่เกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านผลความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
15: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
14: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
15: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
14: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
15: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหัวที่16แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
14: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
15: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
14: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
18: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
3: ทว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
19: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณนึงมีความหวั่นว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
3: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
20: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
21: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้าน ดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
0: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ็อกเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
21: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทันตสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
4: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเช่นเดียวกัน
21: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
20: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
22: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
23: ต้องยอมรับว่าจากภูเก็ตได้เป็นจังหวัดที่ generate income ให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทูเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากมาท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
22: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วม ร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
20: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
5: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
7: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
5: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS Line และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิต
2: วางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

านผู้ฟังคะอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในปัจจุบันมีอาหารอันตรายที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายอยู่เป็นจำนวนมากจากข้อมูลของทีมคอนเทนต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสพบว่ามีเมนูโปรดของใครหลายคนถูกจัดเป็นอาหารอันตรายอย่างน้อยๆ10ชนิดได้แก่อันดับ10 Potato Chip อาหารขบเคี้ยวยำว่างโดยน้ำมันที่ใช้ในการทอด Potato Chip แต่ละครั้งจะเกิดการออกซิไดซ์และทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้สารอะคริลามายด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายประสาทอันดับ9โดนัทโดยเฉลี่ยแล้วจะให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่ในโดนัท1ชิ้นมีแป้งคาร์โบไฮเดรตอยู่มากกว่า 50% ของที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีเกลือโซเดียมอยู่สูงมากทำให้ร่างกายขาดน้ำและยังเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นอันดับ8ไอศกรีมมีไขมันอยู่สูงมากเกินกว่า 50%ของไขมันที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีคาร์โบไฮเดรตอยู่มากเกือบ 40% ของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีน้ำตาลอยู่มากทำให้มีความกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและยังช่วยเพิ่มพูนคอเลสเตอรอลทำให้เลือดแดงใหญ่อุดตันซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งอันดับ7ชิ้นไก่ทอดเนื้อนุ่มไร้กระดูกเป็นเมนูที่ทำมาจากชิ้นส่วนของไก่ที่ไม่ใช้แล้วการรับประทานต่อครั้งโดยทั่วไปจะใช้พลังงานประมาณ340แคลอรี่ 50% เป็นไขมันมีแป้งขนมปังผสมอยู่มากจึงมีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงมีการเติมสารปรุงรส MSG ทำให้ปวดศีรษะและเกิดอาการแพ้อันดับ6น้ำอัดลมสารตัวสำคัญที่มีอยู่ในน้ำอัดลมคือกรดกำมะถันซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากพอที่จะละลายตะปูได้ภายใน4วันกรดที่สะสมอยู่ในร่างกายทำให้ยากที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนขณะที่สีที่ใช้เติมในน้ำอัดลมยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอันดับ5พิซซ่าพิซซ่าประกอบด้วยอาหารที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม5ชนิดคือ 1. เนยแท้เพียง 10% 2. แป้งที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาวที่ได้ทำการฟอกสีทำให้วิตามินและเกลือแร่ออกไปแล้วแต่ได้ทำการเติมเกลือแร่สังเคราะห์ตามจำนวนโมเลกุลที่เคยมีอยู่เข้าไปใหม่ 3. ซอสมะเขือเทศทำด้วยสารคล้ายมะเขือเทศที่สร้างยาฆ่าแมลงของมันขึ้นเองได้ในร่างกายของท่าน 4. แป้งสาลีชนิดที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม 5. มีน้ำมันฝ้ายประกอบอยู่โดยฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชจำพวกอาหารและผ่านการสเปรย์ด้วยยาฆ่าแมลงที่ชาวไร่ใช้อันดับที่4คุกกี้ที่เด่นชัดมากคือสัดส่วนของน้ำตาลที่มีอยู่ถึง23กรัมเลยทีเดียวซึ่งอาหารในประเภทที่มีน้ำตาลปริมาณสูงเช่นนี้จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและเกิดริ้วรอยได้อันดับ3เฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดเป็นอาหารที่มีความเป็นพิษสูงการทอดเฟรนช์ฟรายจะทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้มีสารเคมีอะคริลามายด์ออกมาซึ่งรู้กันดีว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็งและทำลายประสาทอันดับ2ฮอทดอกในฮอทดอกทั้งหมดใส่สารไนเตรตเพื่อช่วยทำให้เนื้อยึดตัวและช่วยเติมให้ไส้กรอกเต็มโดยสารไนเตรตเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งในเม็ดเลือดเนื้องอกในสมองและมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ถุงหลอดที่ใช้บรรจุฮอทดอกเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้สูงอันดับ1แฮมเบอร์เกอร์จัดเป็นอาหารประเภทที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเวลาที่สูญเสียไประหว่างการรอกระบวนการนำเนื้อมาปรุงทำให้มีแบคทีเรียเกิดขึ้นสูงจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีสีแดงมาช่วยกำจัดเนื้อที่กำลังจะเน่าเสียทำให้เนื้อแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนอกจากนี้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดจะใส่สารปรุงรสทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอาการแพ้โดย MSG เป็นสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ช่วยทำให้สัตว์อ้วนขึ้นและท้ายที่สุดก็ทำให้ผู้บริโภคอ้วนขึ้นด้วยค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารอันตรายเหล่านี้และหันมารับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะ

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: อุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกระถิ่นเฮาที่ดีของเฮาใจกัน
5: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมนำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเพื่อนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเตรียมเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีในการเดินหน้าพระราชบัญญัติสตาร์ทอัพนะครับเพื่อที่จะทลายกรอบระดมทุนปลดล็อกหุ้นกู้แปลสภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมความคล่องตัวทางการเงินดึงดูดทาเลนต์ในการปั้นยูนิคอร์นแล้วก็รั้งเม็ดเงินลงทุนเนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยในการสร้างงานก็สร้างโอกาสนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับคณะของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับก็เปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงอว.เองเนี่ยก็ได้มีการนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเร่งปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายนะครับเพื่อติดปีกให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็จะพิจารณาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับซึ่งการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในครั้งนี้เนี่ยก็ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับหรือว่าสสก.โดยได้ยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยโดยมีสาระสำคัญก็คือการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเดิมที่ไม่เอื้อต่อรูปแบบการทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุนมาอย่างยาวนานให้สอดรับกับสภาวะการปัจจุบันนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยเคยชี้ให้เห็นถึงช่องว่างทางการเงินและก็แนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็ได้กำหนดนะครับให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนะครับทั้งในด้านการรองรับการสนับสนุนแล้วก็การประสานงานแล้วก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับรวมถึงระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และก็แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มั่นใจนะครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานเพื่อลดอุปสรรคทางระบบราชการและก็เพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและก็นักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกนะครับหรือว่า Deep Tech เนี่ยคณะกรรมการอาจจะขยายระยะเวลาให้รวมแล้วเนี่ยสูงสุดถึง10ปีนะครับทางด้านของดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เนี่ยนะครับก็บอกถึงความพร้อมนะครับว่าเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็เตรียมปักหมุดยกระดับภารกิจการเป็นหน่วยงานหลักดูแลการบูรณาการและก็เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแล้วก็แหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพรวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับตรวจสอบการยื่นคำรับรองแล้วก็ประกาศรายชื่อเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพให้ได้รับสิทธิและก็ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับนับเป็นอีกความท้าทายครั้งสำคัญนะครับเมื่อสตาร์ทอัพไทยเนี่ยจะมีข้อมูลกลางในเรื่องของการสนับสนุนและก็ข้อมูลเงินทุนช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอีกประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือความสะดวกในการประกอบธุรกิจกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งนะครับเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยจะมุ่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลากหลายประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกนะครับการอนุญาตให้บริษัทจำกัดเนี่ยสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานนะครับรวมทั้งการรองรับการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินนะครับตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้วก็การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพนะครับการเสริมสร้างกำลังคนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะครับแล้วก็บุคลากรที่มีทักษะสูงภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการเข้าถึงตลาดภาครัฐและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นต้นนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของการรับฟังเสียงที่แสดงความสงสัยในการทำงานของรัฐบาลนะครับปมทุนเทาโนมินีต่างชาติผิดกฎหมายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการแสดงผลงานของรัฐบาลซึ่งก็เรียกว่ามีการปราบโนมินีนะครับลดลงเนี่ยถึง 81.77% แล้วก็มีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทนะครับโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่าโนมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ยืนยันว่าทุกฝ่ายเนี่ยรับข้อสั่งการนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเคารพทุกความเห็นนะครับแล้วก็การแสดงออกภายใต้กฎหมายก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็พร้อมร่วมมือรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการนะครับมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีนะครับลดลงถึง 81.77%ในส่วนของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายนะครับในเดือนสิงหาคม2568นะคุณผู้ฟังขณะที่สำนักงานปปง.นะครับมีมติยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่าเนี่ยประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดแล้วก็อายัดได้ในคดีดังกล่าวเนี่ยทั้งหมด102รายการนะครับมูลค่ารวมประมาณ 23,92 ล้านบาทซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการพบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับรวมถือครองที่ดินเนี่ย124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้เนี่ย104รายนะครับเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วนะครับขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้วเนี่ย8รายรวม9แปลงแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนกฎหมายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางนะครับซึ่งกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจโรงแรมแล้วก็สถานประกอบการนะครับเบื้องต้นพบสถานประกอบการแล้วก็โรงแรมบางแห่งเนี่ยไม่มีใบอนุญาตนะครับรวมถึงประเด็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารและพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ได้มีการสั่งให้สืบสวนขยายผลถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดในการกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยืนยันนะครับในการเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายนะครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยนายมตรีเองนะครับก็ได้มีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนะครับนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลนะครับออกนอกราชอาณาจักรในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากพฤติกรรมนะครับฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนรวมถึงคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะครับในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสนะครับที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาขณะเดียวกันนะครับนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ยังได้หารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับในเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการเน้นการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมและก็วิถีชีวิตของคนไทยควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนซึ่งกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้เท่าเทียมนะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษหากดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่ากระทำความผิดละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีก็มีหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจโปร่งใสนะครับเพราะจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นสูงเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็คอยรับฟังทุกเสียงสะท้อนข้อห่วงใยแล้วก็การแสดงออกของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเพราะถือเป็นพลังบริสุทธิ์เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการของร่างกฎหมาย3ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับได้จนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพ.นะครับผ่านระบบกลางทางกฎหมายดังนี้ครับ1คือหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนพ.ศ.ประเด็นสำคัญในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการกำหนดให้อสพ.นะครับหรือว่าอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกนะครับโดยยึดหลักการเติมเต็มระบบสุขภาพเดิมนะครับและไม่ถือเป็นการจัดตั้งวิชาชีพใหม่และก็ยังมีคำถามที่ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับหลักการกำหนดให้อสพ.เนี่ยมีสถานภาพเป็นอาสาสมัครซึ่งไม่ใช่ข้าราชการพนักงานหรือว่าลูกจ้างของรัฐนะครับแล้วก็ให้บริการจัดการโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจแทนการลงเวลาปฏิบัติงานประจำนะครับ2ครับหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.ซึ่งประเด็นสำคัญในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเช่นเห็นว่ามีความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการมอบหมายให้อสพ.นะครับกระทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางประการภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่นะครับกับหลักการที่ให้อสพ.เนี่ยสามารถกระทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางประการที่จำเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกการดูแลต่อเนื่องในชุมชนแล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินนะครับภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ3ก็คือหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนพ.ศ.ซึ่งประเด็นสำคัญในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอสพ.ในอัตราเดือนละ 15,000 บาทเห็นด้วยหรือไม่กับการแยกค่าเดินทางค่าอุปกรณ์ค่าประกันอุบัติเหตุออกจากเงินค่าตอบแทน 15,000 บาทเพื่อเบิกจ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบการเงินการคลังนะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการยึดภารกิจผลการปฏิบัติงานคุณภาพและก็ความปลอดภัยที่เป็นเกณฑ์การจ่ายเงินโดยไม่ใช้การลงเวลาเข้าออกงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงานเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.รวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส.นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายโดยร่างกฎหมาย2ฉบับแรกเนี่ยสามารถลงความเห็นได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง7ตุลาคมนี้นะครับส่วนฉบับสุดท้ายเนี่ยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง8ตุลาคม2569นั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่การันตีนะครับว่า27กันยายนนี้เนี่ยเดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการขยายคูหาถึง 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอนะครับรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดสปส.นะครับว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยไม่มีกระบวนการชะลอหรือว่าเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะครับแต่ก็มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบแล้วก็รัดกุมในแง่ของกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้แล้วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก็มีนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยราว 50% หรือว่าประมาณ5ล้านคน ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายนะครับในส่วนของหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดนะครับลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิมเนี่ย 2,000 กว่าหน่วยนะครับเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลก็มุ่งทำงานเชิงรุกนะครับเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับนายจ้างและก็ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็คือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยในข่าวรัฐบาลเดินหน้าทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับเป็นกลไกในการช่วยให้ธุรกิจไทยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ว่า AI ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนะครับเห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือ Business Transformation จำนวน48โครงการแล้วก็มาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ Skill Bridge นะครับจำนวน7โครงการสำหรับมาตรการ Business Transformation รอบใหม่นี้เนี่ยนะครับก็มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ48โครงการเงินลงทุนรวม 3,540 ล้านบาทแล้วก็วงเงินสนับสนุน 1,663 ล้านบาทครอบคลุมการวิจัยและพัฒนานะครับการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การนำระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมสีเขียวโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีและก็ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเมื่อรวมกับโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้นะครับมาตรการ Business Transformation มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว66โครงการเงินลงทุนรวม 5,806 ล้านบาทวงเงินสนับสนุนรวม 2,796 ล้านบาทนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยก็ประเมินว่าโครงการทั้งหมดจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการประมาณ 3,900 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะครับก็คาดว่าจะเกิดการจ้างงานทั้งระดับปฏิบัติการแล้วก็งานทักษะสูงประมาณ 1,500 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานไทยกว่า 3,800 รายช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทไทยเนี่ยสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
3: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
6: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

วัสดีกับมื้อวันอังคารที่15 กันยายน 2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับมดกับรายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จ้างเพลลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงอันนี้เป็นบทเพลงที่ดีเจนำมาฝากนะคะเพื่อที่ได้คึกคักกันจักหน่อยนึงว่างั้นนะคะบอกว่าสิเป็นบทเพลงสวยขยี้ใจนะคะสวยขยี้ใจของบาวบุกนะคะกับชีวิตเมียเช่าของน้องแบมไพลินนั่นเองนะคะสองบทเพลงนี้ให้ได้คึกคืนกันขึ้นมาจากหน่อยนึงนะคะกับบรรยากาศที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปบ่พอน้องโบก็ว่าตั้งแต่เที่ยงคืนก็น่ะซอสแจ้งนะคะซอสแจ้งหลับดีนะคะตอนแรกมดก็กังวลกังวลย้อนอย่างแอร์เสียค่ะแอร์อยู่บ้านเสียนะคะกะยันโอ้คืนนี้สิได้นอนฮ้อนละเด้อพะนะโอ้โชคดีเทวดาเพิ่นเห็นความดีของเฮาซั่นเพิ่นก็เลยโปรยฝนลงมานะซอสแจงเย็นนอนเย็นสบายเลยนะคะบ่ฮ้อนว่างั้นนะเค้าทาดีแดนะคะตกกันนะซอสแจงเลยตื่นมาเมื่อเช้าเปิดประตูมาโอ้โหน้ำเจิงหนองเลยนะน้ำรอการระบายนะน้ำรอการระบายนั่นเองอันอย่างที่เขาเว้ากันหลายๆเนี่ยเนาะน้ำรอการระบายช่วงนี้ก็พอเมื่อเช้านี้ก็ยังอึมครึมอยู่นะอาทิตย์ตกอยู่ฮะเพราะว่าตอนเข้าแถว

0: ตอนเคารพธงชาตินะคะตอน2โมงเช้าเนี่ยฝนก็ยังโปรยปรายอยู่นะคะโปรยปรายอยู่ก็ยังมีโปรยปรายมาอยู่ตลอดอาซิเบิดมื้อน่ะเบิ่งท่าทางแล้วนะคะอาซิเบิดมื้อเรามาเช็คสภาพอากาศกันนะคะว่าพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าจังได๋กันแน่เนาะค่ะเนาะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะนะคะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็สิมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเห็นให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมไปถึงดินโคลนถล่มพร้อมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นใดอย่างที่หมดบอกไว้นะน้ำรอการระบายนั่นเองคือดินทุกมือ
1: ต้องการไปที่ไหน
0: คือดินทุกมือเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้หลายแหละนะคะอุ้มน้ำไว้หลายแล้วมันก็ที่ประมาณว่าอิ่มโตนะคะอิ่มโตหลายเติบอยู่การระบายน้ำหรือการซึมซับน้ำก็สิน้อยลงนั่นเองนะคะเนาะในเรื่องของร่องมรสุมได้พัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยอยู่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้เลี่ยงเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำสำหรับภาคเหนือนะคะภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์น่านและก็อุตรดิตถ์พร้อมนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะภาคกลางนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพิ่นก็ได้ประกาศออกมาอีกนะคะประกาศออกมาอีกในเรื่องของเตือนนะคะเป็นการเตือนฉบับที่1 นะคะฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะคะที่เป็นในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะคะปลายสัปดาห์นี้ก็ที่มีฝนตกลงมาอีกตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปเตรียมตัวไว้นะคะพอเรารู้แล้วว่าเขาเตือนมาอีกแล้วนะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะคะว่าสิมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ต้องคอยผู้ใดที่เดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์ไปไหนมาไหนก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเขาบอกว่าสิตกหนักเขาก็เตรียมตัวไว้นะคะเตรียมตัวไว้การเดินทางไปไหนมาไหนก็เตรียมการป้องกันนะคะวางแผนดีๆวางแผนดีๆสิไปไหนมาไหนก็วางแผนดีๆนะคะว่าที่มีผลกระทบ มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรารู้ไว้แล้วนะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนี่มันต้องลดลงหรือบรรเทาลงแน่หรือบ่มีเลยก็ว่าได้นะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากสุดหนึ่งก่อนนะคะที่ค้างๆกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะคะหมดเซ็กแล้วเหลืออยู่2เพลงเอา3เพลงแม้3เพลง3เพลงไอ้ฮักเบิดใจนะคะไอ้ฮักเบิดใจของเปรมปรียาพรเนาะที่แมงปอตัวน้อยเพิ่นขอไว้เมื่อวานนี้แล้วก็มีภาพถ่ายวิญญาณรักนะคะอันนี้เป็นของคุณยายแสวนะคะแล้วก็จดหมาย3ซองอันนี้จดหมาย3ซองนี่เป็นของพี่สาวตะเบาะเพิ่นอย่างค้างๆกันไว้มื้อนี้ก็ขอเข้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สู้ฟังส่วงหน้าแล้วกันว่ามีบทเพลงอีหยังที่แนะนำกันเข้ามาแดนเนาะค่ะเนาะ

มวนบอคะมวนบอ3บทเพลงรวดเลยนะคะที่ค้างๆกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จบหมดแล้วนะบอค้างผู้ใดแล้วนะคะเนาะสำหรับบทเพลงที่ค้างๆกันไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังกันว่าบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามามือนี้นะคะมีบทเพลงอีหยังกันแดแต่ก่อนที่สิไปฟังเพลงมวนๆมาฟังกันก่อนนะคะว่าหมดมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีหยังเข้ามาแดนะคะก็สิได้มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะบอกว่าสิเป็นในเรื่องของงานอันนี้ดีอันนี้ดีนะคะคือทางอบต.ศิลานะคะเพิ่นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยทั้งด้านกายและก็ด้านใจพร้อมนะคะซึ่งจัดขึ้นในมื้อวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็ที่มีการบรรยายให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมสุขภาวะทางปัญญาแล้วก็ให้ผู้สูงวัยนะคะมีสุขภาวะที่ดีเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ทางด้านทางกายทางจิตทางสังคมแล้วก็ทางด้านปัญญาพร้อมนะคะก็คือเฮ็ดกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะโดยตระหนักนะคะถึงความสำคัญในการร่วมอยู่ร่วมกันนะคะภายใต้สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะมีการออกกำลังกายมีกิจกรรมนันทนาการแล้วก็มีการเล่นเกมฝึกสมองด้วยนะคะก็ยังที่บอกนะคะยังน้อยเพิ่นได้ไปเจอมูนะคะได้ไปเจอมูดีกว่านอนเล่นอยู่บ้านซื่อๆหรือว่าอยู่ผู้เดียวบางทีเกิดภาวะซึมเศร้ากระหลายนะคะเหงาลูกหลานไปเฮ็ดงานเบิดนั่งอยู่ผู้เดียวจบโปะอย่างเสียนะคะอันนี้ออกไปก็ได้ไปเจอผู้นั้นผู้นี้ได้ไปคุยกันหัวเลาะกันโอ้มวนนะคะก็เป็นการฝึกนะคะฝึกสมองไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็เห็นให้จิตใจเพิ่นร่าเริงขึ้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยนะคะผู้สูงอายุเพิ่นได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอย่างอยู่บ้านนี่ก็เย็นวันนี้ก็ไปโรงเรียนโรงเรียนผู้เฒ่านะคะโรงเรียนผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะประจำตำบลปากซองเนาะใหญ่วันไปทุกมื้อวันศุกร์หรือวันพฤหัสนี่นะมดจำบ่ได้นะคะไปเพิ่นก็กลับมาก็มาเล่าสู่ฟังนะคะว่าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มายังซั่นยังซี้ได้หัวได้เว้าได้อันนั้นอันนี้บ่แม่นไปถึงไปนั่งกอไก่ขอไข่หรือไปเรียนหนังสือบ่แม่นนะคะเพิ่นก็สิมาเว้าในเรื่องของการใช้ชีวิตการปฏิบัติตนในการที่เฮาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีการนันทนาการมีนันทนาการหลายๆอย่างได้มวนได้ร้องได้ลำได้โอ้สนุกสนานนะคะมาทีแกก็ยิ้มนะนะผู้เฒ่าผู้ได้มวนได้ซื้นกันไปนะคะอยู่บ้านก็เบิ่งแต่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เบิ่งแต่โทรศัพท์กันเด้อนะแต่ก่อนนี่จมว่าแต่ลูกแต่หลานเดี๋ยวนี้โอ้โหมีกันเกือบทุกบ้านแหละนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะกิจกรรมที่ดีเลยกิจกรรมส่งเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยทั้งกายและใจของอบต.ศิลาในมื้อวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะคะแล้วก็มีงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็สีจัดขึ้นในช่วงของมื้อวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้จะบอกว่าอุ้มพระดำน้ำนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเป็นกิจกรรมความภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นงานประเพณีณวัดโบสถ์ชนะมารนะคะซึ่งพิธีนะคะพิธีอุ้มพระนำน้ำนี้ที่เกิดขึ้นในมื้อวันที่11นะคะ11ตุลาคม2569นะคะที่เดิมเลยนะคะลำน้ำณวัดโบสถ์ชนะมารเนาะค่ะเนาะซึ่งปีนี้มีกิจกรรมมากมายเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมมีเขาเอิ้นว่าร้านค้ามากมายพร้อมนะคะให้เราไปชิมนะคะไปช็อปกันนะคะไปย่างเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศยามมื้อแลงมาก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศจะกินข้าวในบ้านทุกมื้อแหละก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะไปย่างเที่ยวงานแล้วก็มีกิจกรรมหน้าเวทีให้เฮาได้ร่วม
ร่วมเบิ้งนะคะเป็นนางเบิ้งเปลี่ยนบรรยากาศอย่างที่บอกนะคะมีกิจกรรมให้เราได้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีเขาเอิ้นว่าอย่างไอ้มื้อนั้นได้ยินเขาเว้ากันนะคะได้ยินเว้ากันว่าฮ่าตั้งหน้าตั้งตารอแล้วสิไปเบิ้งหมอลำกันนะคะเมื่อสุดท้ายจะไปเบิ้งหมอลำกันว่างั้นนะคะเตรียมตูดสอดแจ้งนะคะหวังว่าปีนี้ฝนสิบ่ตกห้ำว่างั้นนะคะบ่ตกห้ำปานใดเฮาก็ไปนะคะเฮาก็ไปงานเพิ่นจัดให้ได้ไปเที่ยวกันนะไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่เลยนี่เลยนะคะหน่วยของสัสดีอำเภอลมเก่านะคะขอประชาสัมพันธ์จากกองทัพบกเรื่องเปิดรับสมัครและก็คัดเลือกโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะรายละเอียดเอกสารก็มีดังนี้นะคะวันที่10กันยายนนี้เริ่มสมัครแล้วนะคะพลทหารอาสามากกว่าการรับใช้ชาติคือโอกาสและก็อนาคตที่สร้างได้ด้วยตนเองกองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาตินะคะพร้อมได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์โอกาสทางการศึกษาและก็การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่มั่นคงนะคะพลทหารอาสาเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งทหารกองประจำการโดยรับสมัครจากทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้ามาทำหน้าที่ชั่วคราวนะคะในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีเต็มนะคะหมายเหตุคือไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการได้นะคะกำหนดการรับสมัครก็เป็นช่วงของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสามารถสมัครได้2ช่องทางนะคะคือสมัครออนไลน์ก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะคะหรือว่าสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอสำนักงานสัสดีจังหวัดก็ได้นะคะกองทัพ บกเปิดรับสมัครพลอาสาผัดที่1นะคะแล้วก็ผัดที่2โดยมีคุณสมบัติดังนี้ข้อ1เป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ที่ยังบ่เคยผ่านการตรวจเลือกมาก่อนแล้วก็หรืออายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่บ่ถูกเข้ากองประจำการข้อ2เป็นทหารกองหนุนคือผู้ที่ปลดกองประจำการไปแล้วแล้วก็มีอายุบ่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570นะคะแล้วก็ข้อ3เป็นทหารกองประจำการผู้ที่ครบกำหนดปลดกองประจำการและก็มีอายุบ่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570สิทธิประโยชน์และก็ผลตอบแทนที่สิได้รับเงินเดือน 12,090 บาทนะคะค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนอีก 2,880 บาทสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงนะคะแล้วก็สามารถเลือกผัดหน่วยแล้วก็สถานที่คัดเลือกได้ทั่วประเทศสามารถเลือกหน่วยทหารแล้วก็ผัดที่ต้องการบรรจุได้เลือกวันและสถานที่คัดเลือกได้เองพร้อมนะคะโดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกในจังหวัดเดียวกับหน่วยที่เลือกสมัครนะคะสมัครจังหวัดนี้แล้วก็ไปอีกจังหวัดนึงก็ได้สนานะคะสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการอื่นๆมีสิทธิการรักษาพยาบาลมีเงินซอยเหลือค่านมบุตรและเกิด 2,000 บาทในช่วงการฝึกทหารใหม่เงินซอยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติอีก 5,000 บาทโอกาสศึกษาต่อและก็การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพมีเงินสินใหม่ทดแทนประกันชีวิตมีโควต้าพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกมีคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในกรณีที่สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพ บกนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หน่วยสัสดีอำเภอลมเก่านะคะหรือว่าหน่วยสัสดีของอำเภอทุกอำเภอเลยนะคะสามารถสอบถามได้บางทีฟังอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องฟังอยู่อยากไปบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องทางอื่นก็สามารถไปบอกได้นะคะแล้วก็ให้เขาไปสมัครในหน่วยของสัสดีประจำอำเภอแต่ละอำเภอได้นั่นเองนะคะเนี่ยนี่ก็คือเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากหน่วยของสัสดีอำเภอลมเก่านั่นเองนะคะค่ะ
เป็นไรฮะเป็นตามาอยู่บ่เป็นตาสมัครอยู่บ่เป็นตาอยู่เด้นะคะเนาะแล้วก็ส่วนของงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่านะคะสิเกิดขึ้นในส่วนของวันที่26ถึง28ตุลาคมส่วนออกพรรษาพอดีนะคะณลำน้ำพุ่มลำน้ำพุ่งบริเวณวัดทุ่งธงชัยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะคะนี่ก็คือประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีของอำเภอลมเก่านั่นเองนะคะและอันนี้สำคัญนะคะกฐินบุญกฐินใหญ่ประจำปี2569ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ของเฮานี้เองนะคะก็ที่จัดขึ้นในส่วนของวันอาทิตย์ที่15นะคะพฤศจิกายนไปปีนี้ก็ที่นำไปทอดณวัดโคกเจริญนะคะโนนเสาเอ๊ะนะคะบ้านโนนเสาเอ๊ะเขาเอิ้นว่าพระตักแดดเนาะตั้งแต่สมัยหมดน้อยๆบุละนะบ้านอยู่น้ำดุกเด็กก็ที่ได้พานบ่อยๆนะคะก็ได้เอิ้นมาโอ้พระตักแดดนะคะปักมือนี้มดสิมาไล่มาเล่าสู่ฟังนะคะกับหลายซื้อผู้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีตั้งแต่ต้นที่มาเฮ็ดนำวสนะคะที่มาเฮ็ดกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ณที่ตั้งแห่งนี้นะคะส่วนที่มาเฮ็ดกับไอ้จอยนั้นรายชื่อกันยังอยู่กับไอ้จอยอยู่นะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ไอ้จอยเพิ่นก็สิมาไล่ให้ฟังอยู่นะคะว่าผู้ใดมาร่วมทําบุญแด่นั่นเองนะคะส่วนรายชื่อที่อยู่กับหมดณตอนนี้นะคะเป็นรายชื่อที่เพิ่นมาร่วมแล้วก็ได้ร่วมกับทางสถานีเราหมดได้จดรายละเอียดไว้นั่นเองนะคะว่าที่มีคุณทองพลทาบ้านหนองควายนะคะร่วมทำบุญปัจจัยมา500บาทแล้วก็มีผ้าสบงมีลอดไฟฟ้านะคะแล้วก็มีนายเรวัตพรมบุญตานะคะบ้านตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่านี่ทำร่วมทำบุญปัจจัยมา100บาทนะคะคุณพ่อท้วมแสนพรมพร้อมครอบครัวเนี่ยอันนี้บ้านสักหลงเนาะบ้านสักหลงนี่ร่วมทำบุญปัจจัยมา1,300บาทนะคุณยายวานคำภูบ้านเมืองแบง100บาทคุณยายอุไรแสงลานะฮะ200บาทคุณสมบัติแสงลา200บาทคุณสิริกมลแสงลา100บาทอันนี้มาจากบ้านสีสะอาดนะคะแล้วก็มีคุณหนูบางจันชัยนะคะบ้านน้ำคลั่งอันนี้100บาท10เอกพีรวิทย์สมกำลังนะคะแล้วก็คุณวีรนิตสมกำลังอันนี้200บาทนะคะแล้วก็มีคุณประธานเกษมูลนะคะบ้านลองบงอีก100นึงนะคะแล้วก็มีแม่น้อยนะคะชัยโฉมอันนี้บ้านเขาย่าอำเภอเขาค้อนะคะร่วมทำบุญปัจจัยมา 1,300 บาทแล้วก็มีน้ำเปล่าอีก2โหลมีน้ำอัดลม2โหลแล้วก็มีถังสังฆทานอีก1ถังนะคะแล้วก็มีคุณแม่ชุ่มคำขะพร้อมครอบครัวนะคะอีก100บาทนะคะนี่ก็คือหลายซื้อที่ร่วมทำบุญกันเข้ามานะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมทำบุญเข้ามาณตอนนี้นะคะก็ยังมีเวลาอีกโดนอยู่นะคะอีกโดนอยู่อีกประมาณปุ๊ละ2เดือนเกือบ2เดือนปุ๊นะนะคะ2เดือนในการที่ชีได้มาร่วมทำบุญเหาะโฮมกันเข้ามานั่นเองนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้เหลียวเบิ่งเวล้ำเวลาโอ้กะไกลแล้วเด้ล่ะไกลแล้วเด้ล่ะนะคะไกลแล้วเด้ล่ะมาเบิ่งกันว่ามีบทเพลงอีหยังที่แนะนำกันเข้ามาแด่เนาะค่ะนะก็จะเป็นพี่สาวตะเบาะนะคะพี่สาวตะเบาะนี่ชุดดำสปายแดงชุดดำสปายแดงนะคะของปล่อยฝ้ายมื้อนี้เราเมาปล่อยฝ้ายก็พี่สาวตะเบาะเราเมาปล่อยฝ้ายชุดดำสปายแดงกับ82หน
คนสองใจปะนะนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้บวาสิเป็นพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าแลมโบแล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยนะคะต่อด้วยพอน้องโบพอน้องโบนี่อย่างที่บอกนะคะว่าฝนตกโอ้ตกจังเลยเมื่อคืนนี้ว่างั้นนะคะไอ้เจียงจอยบอได้เข้าหูแล้ว น้ำท่วมหูเราเบิดแล้วนะคะอ้อมมาแงงกั้มโซสาวๆอยู่นั่นแหละบ่ได้ลงหูละพอน้ำท่วมเบิดแล้วนะคะหมอไปให้กับแนะนำเป็นบทเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายเข้ามาหมอให้กับสุ่มยายาห้วยไรนะคะบอกว่าสิเป็นยาลัดยาหัดปูด้วนนะคะแล้วก็ไอเสียงจอยแล้วก็ดีเจคนสวยนามใหม่นี่แหละนะต่อด้วยปลาแลมโบบอกว่าบานละห้วยละหงอย่างฝนตกอยู่นะตกหนักพร้อมนะคะใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนี่ยว่างั้นนะคะหนาวแล้วนะห้วยละหงมีตะปลาเนาะเออคนอยู่ถึงเขาคนก็ตกลงมาน้อยเดี๋ยวก็หนาวแล้วล่ะนะผิดหวังซ้ำเถานะคะผิดหวังซ้ำเถาหมอไปให้กับเดี๋ยวนะเปิดโถยแป๊บหนึ่งหมอให้กับสาวสุริยาสาวตะบอกแม่ประธานนะคะแม่ไม้โคคามินแม่น้องแฟมสาวตัดกอยพ่อปิยพงษ์นะแม่หางทุกคนเลยต่อด้วยสาวตะละผักเสียงอดิศรอันนี้คนหลายใจห้ามฟังว่าซั่นอ้าวบ่ฟังก็สิบ่ได้ปิดสถานีกันเบิดละบ่คนหลายใจห้ามฟังนะแม่นบ่ล่ะฮึก็สิบ่มีแต่คนหลายใจสิบ่ได้ปิดสถานีซะบ่ต้องฟังกันละเนาะบ่แม่นนะคะบ่แม่นมอบทเพลงนี้ไปให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอากาศเปลี่ยนอย่างสิกะยาให้เปลี่ยนใจเด้อว่าซั่นนะคะอย่าเปลี่ยนใจไปจากสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะคะอยู่นำกันแบบนี้ไปโดนๆแล้วกันเนาะแล้วก็สายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้แม่จโวนะคะเสียงเราบ่ใครดีแต่ว่าเป็นเราบ่เป็นอำเภอว่าซั่นเราเป็นจังหวัดนะคะเราเป็นไข้หวัดนะก็ยังโทรเข้ามาทักทายมาให้กำลังใจลูกสาวอยู่ว่างั้นนะแนะนำเป็นบทเพลงของสาธิตเถียงนาน้อยคอยนางเป็นเด้นะคะบทเพลงก็ที่แนะนำเข้ามาก็สิค่อยๆทยอยเปิ้นให้ฟังแล้วกันนะคะเนาะสำหรับมื้อนี้คือสิได้อำลากันแล้วแหละก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเด้อมืออื่นนะสวัสดีค่ะ

ครับโทรมาขอฝากเพลงฝากเบอร์ครับจากชมรมครูบาขี้เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาที่นี่คุณหลายใจหาฟังเด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานี

0: านีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนหน้าที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: แต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะรายงานตัว 11:00 น.กับอีก 19:00 น.ค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569นะคะวันนี้มาด้วยเพลงช้าๆฟังสบายๆนะวันนี้ต้องมีคนพูดแน่เลยแหมวันนี้ประเดิมด้วยเพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดเลยนะเพลงเมื่อวานก็มีคนแซวว่าทำไมเปิดเพลงแบบช้าๆเศร้าๆเนาะมันหรือว่ามันตรงกับชีวิตเจ้าของหรือเปล่าเราก็เอ๊ะคนที่พูดนี่เหมือนเข้ามานั่งอยู่ในใจเราเลยนะเนี่ยเขาก็ไล่มานะว่าต้องมีเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็ยังคิดอยู่จะยังไงแต่วันนี้ตอนเช้ามืดต้องไม่รู้ว่ามันกี่โมงแต่รู้สึกว่ามันมืดๆมันได้ยินเสียงฝนตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตกเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็เว้นไปพักนึงแต่ตอนเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยโอ้โหตกแบบอย่างแบบจริงๆจังๆก่อนที่กำลังจะเดินเข้ามาในห้องนี้นะคะแล้ววันนี้สายแรกที่โทรมา0567087717ก็คือจากทางพี่คนสวยลมเก่ามีโทรมาเขาบอกว่ารูปที่อยากได้อ่ะได้รับแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานตู้ฝากพี่ตุ๊กตาไปแต่เขาบอกว่าที่เขาอยากได้จริงๆคือรูปตัวตัวบอกอ้าวเหรอตู้นึกว่าเป็นรูปเจ้าของเนาะรูปที่แบบว่าไปแล้วอะไรนะไปเยี่ยมที่บ้านไปเอาวิทยุมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าอยากได้รูปเจ้าของบอกเอารูปตัวเหรอเออเนี่ยเห็นไหมอยากได้รูปตัวเนี่ยมันคุยกันไม่เรียบร้อยคุยกันไม่เสร็จเลยไงเด้ออ่ะยังไงเดี๋ยวตัวดูให้นะคะเดี๋ยวตัวดูรูปให้จ้ะแล้วก็เห็นมีแจ้งมานะตัวก็อยากจะไปดูให้นะวิทยุยี่ห้อซิงเกอร์ตัวยังมันนึกอยู่มันไม่มีเหรอวิทยุยี่ห้อซิงเกอร์ก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันฟังไม่ได้นะพี่คนสวยเขาบอกว่าแกใช้คำว่าวิทยุยี่ห้อซิงเกอร์ดึกดำบรรเรายี่ห้อธานินเนี่ยยังนั่นอยู่แต่ซิงเกอร์นี่มันไม่คุ้นเลยที่เคยเห็นซิงเกอร์จริงๆน่าจะเป็นตู้เย็นไหมคะตู้เย็นยี่ห้อซิงเกอร์เคยเห็นอยู่แต่วิทยุยังก็เลยถามว่าแล้วยังไงจะให้ลองมาเอามาปลุกคืนชีพไหมมันจะซ่อมได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหตัวมันดึกดำบรรมากน่าจะไม่ได้แล้วถามว่าเครื่องใหญ่ไหมก็บอกว่ามันมีแยกลำโพงโอ้โหแยกลำโพงด้วยแต่อยู่บ้านคนละหลังไงก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเห็นเขาว่าอยู่แล้วก็แจ้งตัวมาว่าว่างไหมกลับบ้านไหมแวะมาหาหน่อยซื้อหมี่เป็นถุงไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็จะสั่งทุเรียนไว้ให้ปรากฏว่าข้างๆบ้านที่เขาขายเขาบอกข้างๆทุเรียนอร่อยมากจำได้ตอนนั้นกิโลละ500ที่พี่คนสวยเขาถูกเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆซอยเขานี่แหละแต่มาขายทุเรียนอยู่ใกล้ๆแถวฝั่งตรงข้ามวัดนิลมนหรือว่าใกล้ๆรัตนอาภานะคะเขาบอกว่าเขาหยุดขายแล้วบอกแม่ทุเรียนหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหาจังหวะไปแต่วันนี้ตั้งแต่เช้านะคะนั่งทำเอกสารนั่งเคลียร์งานอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็สักประมาณอาทิตย์หน้าก็จะเตรียมเก็บโต๊ะไปซื้อลังมาขนของทยอยทุกอย่างที่มันอยู่บนโต๊ะหรือของบางอย่างที่เป็นของเราต้องเก็บใส่ลังแล้วก็ทยอยเอากลับบ้านนะคะอย่างเช่นมีโต๊ะทุกคนจะมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรของตัวเนี่ยก็จะน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าค่อยๆทยอยนะคะแล้วก็ทางนู้นมีโทรมาละมีโทรมาตามแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีแจ้งไว้เรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปนั่นเองค่ะเลือกไปกี่เพลง4 5 6 7 8 9โอ้เปิดไปแล้ว3แล้วก็เหลืออีก6นะคะก็เป็นเพลงสไตล์แบบนี้แหละช่วงนี้ก็ฟังแบบนี้ไปก่อนนะแม่มีคนเขาบอกว่าฟังเสียงก็ดูเศร้าๆเนาะเพลงก็ดูเศร้าๆแม่เขารู้ได้ยังไงหนอ

งร้องของกัมปณีนะคะชื่อว่าเพลงกับคำเสียแล้วก็เพลงของคุณอัศนีวสันต์นะคะอยากให้อยู่ด้วยไหมแล้วก็เพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อีกเพลงที่ตัวชอบนี่คือเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์นะคะชื่อว่าเพลงเติมไม่เต็มเมื่อสักครู่นี้พอดีมีสายโทรมาพอดีก็เลยต้องรีบวิ่งออกไปรับนะคะก็ฟังไปทั้งหมด4ผลงานเพลงเนาะมีหนึ่งสายที่โทรเข้ามาจากทางไหนนะตะพึ่งเนาะตะพึ่งโทรมาหรือว่าตาคนึงจิตนะคะวันนี้ขอฟังเพลงอายฟ้าดินนะตัวก็ยังเอ๊จะเปิดของเวอร์ชั่นไหนดีเดี๋ยววันนี้ยังไงตัวขออนุญาตจะเปิดเป็นในเวอร์ชั่นของ Power Band ก็แล้วกันเนาะวันนี้อยากฟัง Power Band นะคะเป็นร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประสานเสียงอะประสานเสียงวันนี้ก็เลยอยากจะฟังประมาณเสียงร้องของผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟัง 11:00 นกับอีก40นาทีวันนี้เลือกเพลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเพลงแบบสไตล์ตัวเองทั้งนั้นเลยฟังแบบยาวๆเลยนะจ๊ะ

0: ต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
0: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
3: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟ ศ2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569 ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระปมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายชนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานคือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติ

0: และนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงๆนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช้เวลา60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความนะว่าในเรื่องของเนื้อหาในลำดับที่แต่ละท่าน
0: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
3: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคว่าง90วัน
2: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
4: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามา

0: าว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเซาโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการซาบัตจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเซาพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตสร้างสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกลุ่มในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
2: นางสาวถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทแบ่งจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
5: ในพิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเปลี่ยนทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
4: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานี เลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
7: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซใบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
9: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอามัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
1: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
4: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรง ทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไสรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเบิลเทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอริแม็กซิโอรินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทะเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทศวรรษลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัชลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบ ทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณเทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเลียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเลียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
12: การแข่งขันในครั้งนี้เลยประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยคาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280ล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
11: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดนาครายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
13: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระรองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อม เชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตเรโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง
4: ที่ฉันเรียกเธอคุณลำไยก็เพราะฉันไงล่ะที่ชื่อสำลี
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งนะครับพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายน2569ครับผมหนุ่มเมืองนารายตัวจริงเสียงจริงรายงานตัวครับหลากหลายช่องทางที่สามารถจะติดตามได้นะครับและในขณะนี้เปิดเพจ Facebook Live ด้วยครับสวัสดีทักทายท่านอาจารย์พานุรังสีทองในช่องทางของเพจ Facebook Live ครับสวัสดีครับ

ันนี้ทักทายกันด้วยงานเพลงหวานหวานนะครับที่ส่งมอบให้กับมิตรรักแฟนรายการครับเสียงหวานจากหลานย่าโมเสียงจากคุณใบเฟิร์นสุทธิยานะครับสวัสดีพี่พรครับหัวหน้าชุดนะครับจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะครับเป็นรุ่นพี่ที่ไปร่วมศึกษาหลักสูตรนายทหารชำนาญงานในช่วงที่ผ่านมาครับแนะนำงานเพลงไหนว่าจะคอยนะครับซึ่งต้นฉบับออริจินอลนั้นติดลิขสิทธิ์ครับให้ฟังเสียงของคุณโฟกัสจรัสพลในไมค์หมดนี่เสียงโชคให้แทนครับเพราะว่าต้นฉบับนั้นเปิดไม่ได้นะครับออน Facebook ไลฟ์เขาไม่ให้เปิดครับส่งมาให้กับทุกเสียงทุกสายครับคำร้องทำนองของอาจารย์สลาคุณวุฒิครับสวัสดีคุณสุริภาคล้ายการครับสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยครับ

พลงกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งกำลังใจอยากฟังงานเพลงรอเพราะรักนะครับหนึ่งกำลังใจครับอยากฟังงานเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับจากป๋าเสวกสรลำครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสโทรศัพท์พูดคุยกันครับขอเพลงในรายการมาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ครับพี่คำปัดอยากฟังงานเพลงขี้เท่าเฝ้านาครับเดี๋ยวต้องเป็นศิลปินท่านอื่นนะครับของคุณสติดวงสว่างติดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันครับสภาพอากาศในวันนี้ครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับและก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พี่น้องประชาชนครับบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านนะครับบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ครับต่ำสุดอุณหภูมิ 22-27 สูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดต่ำสุดอุณหภูมิ 24-26 ครับสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสต่ำสุดอุณหภูมิ 21-25 สูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

เนื่องจากว่ามีข้อความเตือนนะครับรอเพราะรักเสียงของต้นฉบับนะครับเปิดมาติดลิขสิทธิ์ครับขออภัยด้วยนะครับพอไปเปิดย้อนหลังก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับต้องขออภัยด้วยมีข้อความเตือนในเพจ Facebook ไลน์มากราบขออภัยจริงๆนะครับอ้าวเดี๋ยวมาต่อกับงานเพลงนี้กันบ้างนะครับงานเพลงที่ขอมาจากทางพี่คำปัดครับผมเลือกเสียงของคุณเอกติมาการชื่อเพลงว่าขี้เท่าเฝ้านาครับขออภัยที่เปิดไม่จบเพลงครับเสียงจากคุณนุ่นรมิดาอาสยามติดลิขสิทธิ์ครับ

น่ห์สาวลาดบัวหลวงครับหนึ่งในหลากหลายงานเพลงที่ส่งกำลังใจเข้ามาครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบคุณการทักทายเข้ามาในข้อความเพจ Facebook Live นะครับรวมถึงการกดไลค์กดแชร์ครับมาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับรายงานข่าวล่าสุดจาก NBT Connect ครับเลขาสภาพัฒน์ระบุ1เดือนกำหนดกรอบและก็หลักเกณฑ์ Data Center ให้ชัดเจนขึ้นต้องไม่สร้างผลกระทบพื้นที่โดยรอบในขณะที่รัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งชะลอโครงการนะครับที่เริ่มก่อสร้างแล้วแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันครับนายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ว่าวันนี้ได้นำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางหน่วยงานยังส่งข้อมูลมาไม่ถึงซึ่งต้องดูข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีขนาดเท่าไรเพราะเราต้องการสร้างความชัดเจนในแง่ของขนาดและลักษณะของ Data Center นะครับสำหรับกำหนดนิยามขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการทำงานอยู่ที่ประมาณ1เดือนครับว่ามาตรการขั้นต่ำของ Data Center ที่จะออกมาเป็นอย่างไรในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วและเปิดทำการแล้วหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างกำลังดูอยู่ว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรนะครับเพื่อเข้าไปกำหนดประสิทธิภาพในการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าและผลกระทบพร้อมยืนยันว่าจะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบกับ Data Center ที่เปิดไปแล้วส่วนการกำหนดทำเลที่ตั้งยังต้องมาพูดคุยกันนะครับหรือจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขออกมาเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งน้ำและไฟฟ้าต้องดูว่าพื้นที่จะไปตั้ง Data Center เป็นพื้นที่ใดบ้างนะครับเพื่อไม่ให้กระจุกตัวและเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: เสียงร้องของคุณแสนสุขแดนดำเนินครับเป็นนักร้องชื่อดังในอดีตครับเจ้าของเสียงหวานอมตะจากเพลงฮิตอย่างน้ำตาหล่นที่โคราชจดหมายรักจากกทม.นะครับชื่อเดิมก่อนที่จะใช้ชื่อว่าแสนสุขแดนดำเนินเคยใช้ชื่อว่าศรีศักดิ์รักศักดิ์ศรีครับเคยอยู่กับวงของคุณสัญญาพรนารายณ์นะครับแล้วก็ใช้ชื่อชนะชัยไพบูลย์ครับงานเพลงที่ทางป๋าสเวกสรลำนะครับได้แนะนำถามเข้าสู่รายการครับแล้วก็ทางคุณสเวกสรลำก็บอกว่าคุณแสนสุขนั้นเป็นคนหล่มสักด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่หลายท่านได้แนะนำเข้าสู่รายการครับแล้วก็เพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงหนึ่งกำลังใจครับจากลมเก่าบอกว่าเหมาทุกเพลงครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายจาก678บ้านติ้วนะครับสาว2เมืองแล้วก็ทางแม่ประธานบ้านตะบอกขอฟังพี่ไม่เสียใจหรอกมอบให้กับปอนาแรงข้าวโพดฝักใหญ่นะครับแล้วก็ทางบ้านห้วยโป่งน้ำอยากฟังบ้านนาสัญญารักไม่แน่ใจครับว่าจะเปิดให้ครบทุกเพลงหรือเปล่าถ้าไม่ครบทุกเพลงก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางเพลงครับอาจจะติดลิขสิทธิ์อย่างเช่นเพลงสาวสองเมืองต้นฉบับนะครับเป็นของคุณสายันสัญญาแต่ว่างานเพลงนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเวอร์ชั่นของคุณ
1: จะจอดรอปาสอง
0: ให้ฟังเวอร์ชั่นของคุณลีโอครับในรายการใหม่หมดหนี้เสี่ยงโชคนะครับเนื่องจากแจ้งให้ได้รับทราบกันแล้วครับว่าบางเพลงนั้นต้นฉบับติดลิขสิทธิ์ครับ

เสียงของน้องลีโอครับในรายการไมค์หมดหนี้นะครับส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อยสาวสองเมืองครับขอบคุณทุกกำลังใจครับล่าสุดครับกิจกรรมนะครับในวันนี้นักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยประจการทหารพัฒนาครับในวันนี้15 กันยายน 2569กองประจการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยประจการทหารพัฒนาครับโดยรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33นะครับได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน5นายพร้อมรถยนต์ตรวจการ1คันครับแล้วก็รถขุดตัก1คันร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่4จังหวัดตากแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดนะครับป้องกันภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดสถานีตำรวจภูธรพะวอลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ดินสไลด์ครับที่มาปิดทับเส้นทางการจราจรเนื่องจากมีฝนตกสะสมทำให้ดินอุ้มน้ำนะครับส่งผลให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33ครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการนำเศษหินเศษดินนะครับแล้วก็ต้นไม้ออกจากเส้นทางเพื่อให้รถผ่านสัญจรได้ตามปกติครับณถนนหมายเลข12ครับสายเอเชียเส้นทางขาออกแม่สอดจังหวัดตากตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับล่าสุดครับทางแม่ออนบ้านห้วยคอยถามงานเพลงนี้เข้าสู่รายการฮักอ้ายโจงโป่งครับ

ความรักค่อยๆขยายตัวเรื่อยๆครับจากรักน้อยๆขอให้รักนานๆผ่านไปเรื่อยๆความรักความหวังดีก็มีมากขึ้นตามลำดับครับต่ออีกสักหนึ่งเพลงครับเสียงจากคุณแมวภูเวียงหลอกปะเนี่ยช่วงหน้าลูกทุ่งย้อนเวลาครับ

งานเพลงที่เป็นเสียงของคุณแมวภูเวียงครับหลอกปะเนี่ยฝีมือการประพันธ์เพลงโดยอาจารย์พานุรังสีทองครับงานบุญการกุศลครับขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญครับร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปีนี้ครับทอดที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ครับเพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์15พฤศจิกายน2569ครับจะทำการทอดถวายนะครับจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ครับสามารถจะร่วมบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางหมายเลขบัญชีครับ424-230-6985ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับต่อกับช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลาครับงานเพลงของคุณหนุ่มเมืองไพรส่งกำลังใจมาจากแม่ประธานมอบให้กับปอนาแรงและก็แฟนรายการทุกท่านทุกคนครับสวัสดีทักทายล่าสุดสวัสดีอาจารย์สุตตาปฐุมมาศครับสวัสดีครับ

0: เสียงร้องของคุณหนุ่มเมืองไพรนะครับชื่อจริงว่าคุณสำริดหอมไม้เกิดเมื่อ18พฤศจิกายน2492ครับเป็นชาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีทางพี่คำปัดถามว่านักร้องท่านนี้เสียชีวิตหรือยังนะครับเสียชีวิตแล้วเมื่อ1พฤษภาคม2532ครับรวมอายุ40ปีนะครับขอบคุณข้อมูลที่เขียนในเพจ Facebook ของคุณโจ้จังโก้ครับนี่คือข้อมูลนะครับโดยสังเขปของศิลปินนักร้องท่านนี้ครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการครับบ้านนาสัญญารักเสียงจากคุณนิยมมารยาทครับไม่จบเพลงขออภัยขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ครับ
1: มีความสุข
0: โชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
3: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
5: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาน่าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันอังคารที่15กันยายน2569ครับมื้อนี้ก็ขึ้น4ค่ําเดือน10ปีมาเมียนะครับกับมาพ่อกับผมหนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแลงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087177ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีเรื่องกีฬาน่าฟังจากทางรายการช่วงแรกกะมาฟังผลงานเพลงกันก่อนคือเก่าครับเพลงแรกกะจากแม่ประธานแม่ใหม่ตะบอนะครับเมื่อนั้นเปิดให้เพื่อนผิดคนร้องครับว่ามันผิดเพลงคนสุดท้ายเพื่อนขออันของอันพองศรีวรนุชมานะครับเนาะผมดันไปเปิดไอ้ของผุ่นอัศนีวสันผุ่นให้เพื่อนอันนี้ก็มอบไปทั้งครับท่าขาวครับนมลมสักไอเซยำแรงไอข้าวโพดฝักใหญ่ครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขแล้วก็เพลงที่2ครับจากทางสาวอีเลิศครับสาวกระโปรงเฮียนมอบไปทุกเสียงทุกสายพิเศษไอเซยำแรงแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับจากสาวซีแยกพ่อขุนครับมันแปลว่ารักว่าสันมอบไปทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขช่วงแรกอ่ะ3ผลงานเพลงครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงจากแม่ประท่านใหม่ๆแต่บอสนะครับคนสุดท้ายของแม่พงศรีวรนุชนะครับแล้วก็จากทั้งสาวอยู่เลิศครับสาวกระโปรงเฮียนและก็เพิ่งจบไปครับจากสาวซี่แยกพ่อคุณนะครับมันแปลว่ารักนะครับช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารกีฬานาฟังกันจักหน่อยนะครับมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตผลฟุตบอลคือเก่าครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่4นะครับคู่แรกนะครับวันเสาร์ลิเวอร์พูลครับเสมอกับฟูแลมไป0ประตูต่อ0นะครับคริสตันพาเลซแพ้อิปสวิชไป2ประตูต่อ3แล้วก็ปอร์ตสมัทครับเสมอกับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2ส่วนแอตันวิลล่าครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฟอร์เรสต์1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็สเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ0ครับซันเดอร์แลนด์แพ้ให้กับอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ2ส่วนโคเวนทรีครับเปิดบ้านแพ้ไบรตันไป0ประตูต่อ5นะครับส่วนแมนยูครับเมื่อคืนแพ้แมนซิตี้คาบ้านครับ0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ลีดยูไนเต็ดนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้4ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนน4นัดแรกนะครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอลนะครับมี8คะแนนอันดับ2เป็นแมนซิตี้ครับเอ้ยขออภัยครับอาร์เซนอลมี12คะแนนอันดับ2เป็นแมนซิตี้ครับ12คะแนนซ้ำกันต่างกันประตูได้เสียนะครับส่วนอันดับ3เป็นลีดนะครับมี8คะแนนอันดับ4ก็เป็นฮันซิตี้มี8คะแนนนะครับมาหันมาทางฟุตบอลไทยลีกกันจักหน่อยครับฟุตบอลไทยลีกนัดที่2นะครับบุรีรัมย์ครับเปิดบ้านเสมอสิงห์เชียงรายไป1ประตูต่อ1ครับการท่าเรือเอาชนะลำพูนไป2ประตูต่อ1ราชบุรีชนะแบงคอกไป1ประตูต่อ0ส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้อยุธยาไป0ประตูต่อ1แล้วก็อุทัยครับเปิดบ้านแพ้ปัตตานีไป1ประตูต่อ2ส่วน BG ปทุมนะครับเอาชนะราศีไสไป3ประตูต่อ2ครับส่วนประจวบเอาชนะสุโขทัยไป1ประตูต่อ0ชลบุรีครับเปิดบ้านแพ้ระยองไป2ประตูต่อ3นะครับสรุปตารางคะแนน2นัดแรกนะครับเป็นระยองครับอันดับ1ครับมี6คะแนนเต็มอันดับ2กับท่าเรือครับ6คะแนนเต็มแล้วก็อันดับ3กับ6คะแนนเต็มคือกันครับต่างกันที่ประตูได้เสียครับส่วนแชมป์เก่าบุรีรัมย์ครับอยู่อันดับ4นะครับมี4คะแนนครับตอนนี้นี่ก็เป็นสรุปกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับเพลงต่อไปนี่จากห่วยปงน้ำนะครับบ้านหน้าสัญญารักนะครับมอบไปทางยายอ้วนยายเลี้ยงนะครับแล้วก็ไอ้นนท์นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางคุณแม่ลมเก่านะครับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี่นะครับมอบไปดุกเสียงทุกสายพิเศษอาเซียนจอยนะครับแล้วก็จางไอเซ่ครับบอกว่ามีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าซานมอบไปทางคุณละสาวอีเลิศสาวตลาดพักแล้วก็แม่ประทันใหม่ๆตะเบาะนะครับอีก3ผลงานเพลงมวลๆครับพี่น้อง

ครับผมก็จบกันไปนะครับอีก3ผลงานเพลงนะครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากไอซี่แฮมแดงนะครับแล้วก็มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี่นะครับจากทางแม่ลมเก่านะครับแล้วก็จากห้วยโป่งน้ำครับบ้านหน้าสัญญารักนะครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมหาเห็นหาพ่อจังได้รับรองนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังกันแน่นอนครับอันนี้ก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์จังน้อยครับมีคนครับเก็บบัตรประชาชนได้นะครับเอามาฝากให้นุ่มน้องค่ายประกาศหาเจ้าของนะครับในบัญชานะครับเพลงบุปผานะครับคนทางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคันได้ยินทางรายการประกาศหรือว่าพี่ว่าน้องหูจักกับนายบัญชาเพ่งบุปผานะครับคนทางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเฮ็ดบัตรประชาชนล้นไว้ที่แถวไอ้ไปรษณีย์อำเภอร่มสักนะครับจะติดต่อมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ได้นะครับทาง0567087717นะครับติดต่อขอรับบัตรประชาชนนะครับบ่เว้าหลายใหญ่ฮางครับพี่น้องฟังผลงานเพลงกันต่อครับเพลงต่อไปจากทางท่าขาวครับก้มน้องก่อนนอนมองไปทุกเสียงทุกสายครับพี่เศษแม่ประท่านใหม่ๆแต่บอกนะครับแล้วก็จากแม่พิมพ์ผ้าครับตลาดนัดสักหลงครับขอมอเตอร์ไซค์ห่างมาหมอบไปทางพุ่นละพ่อบุญช่วยเพชรบูรณ์แล้วก็แม่ทางห้วยอีจินแล้วก็แม่ทางบ้านตัดก้อยวาสันแล้วก็จากทางสาวตันเดียวครับคนหลายใจห้ามฟังวาสันหมอบทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับฟังผลงานเพลงม้วนกันต่อครับ

ดีครับโทรมาขอฝากเรื่องฝากเบอร์ครับจากชุมชนภูบาวขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาที่นี่คนหลายใจหาฟังเด้อครับ

ครับผมกระจุบกันไปอีก3งานเพลงนะครับจากทางสาตานเดียวนะครับคนหลายใจห้ามฟังนะครับแล้วก็จากแม่พิมพ์พรครับตลาดนัดสักหลงครับมอเตอร์ไซค์ห้างแล้วก็จากทางท่าขาวนะครับก้มนองก่อนนอนเอาเดี๋ยวเบิ่งเวลากะ15:52 น.นะครับตอนนี้กะเปิดอยู่ครับมื้อนี้บ่ได้ติดค้างกันไว้ส่งท้ายนะครับ2ผลงานเพลงก่อนจะปิดรายการนะครับจากทางแม่ยายแต๋วนะครับมีเจ้าของแต่น้องรักนะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษสาวอ่อนห้วยค่อยนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายครับจากทางแม่ยายแหวนนะครับสาวไทยใจลอยของอีกประภัสรานะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับสำหรับมื้อนี้หนุ่มน้องค่ายก็ขอบคุณแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่หม่องสู่แก่นะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตหรือบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวกับดิฉันนิเจตุกตาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกันเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการคลินิกครอบครัวของเรามีสาระความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของคนในครอบครัวในหลายเรื่องประเด็นที่มีประโยชน์ให้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะมารับฟังสาระประโยชน์ดีๆเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินนะครับอาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทําให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะละกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินซึ่งผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มัน
ก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งนะการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจน type 1 type 2 type 3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลายมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับเราก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปละว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นการเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ย
คือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะอีกด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนะฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องรักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่าเอลเลอร์ดันลอสนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนๆหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอลเลอร์ดันลอสซินโดรมนะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโลกพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกไงครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกนี้สมมติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกนี้ไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับแต่สมมติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทำยังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมุตินับถือเจ้าแม่กุนอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับ
ส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกนึงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจน type 2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจน type 2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับคือ undigested collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือกคอลลาเจน hydrolysis หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสซึ่งมีทั่วร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ๋อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับและพวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้น
ที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้มาเอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลินิกครอบครัวแล้วนะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราได้นำสาระประโยชน์ดีๆมาฝากกันสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลินิกครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นกับดิฉันตุ๊กตารสคนสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดี

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแต่เช้าเลยเนาะวันนี้หลายพื้นที่ทุลักทุเลกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางครั้งบางคราวคนที่ขี่รถยนต์มาทำงานก็เอาหลบฝนได้ไปอุตส่าห์ล้างรถล้างรามาอย่างดีก็ว่ากันไปเปียกปอนกันแต่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็โหเล่นจะหลบฟ้าหลบฝนไม่ทันเลยนี่แหละในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เนาะอากาศในเพชรบูรณ์วันนี้เป็นแนวนี้นะครับมีร่องฟ้าร่องฝนตกตามที่เขามีการพยากรณ์อากาศได้3วันระวังฝนตกเยอะว่างั้นเนาะเป็นมรสุมเข้ามานี่มีคว้าคะนองด้วยแล้วก็มีลมกันโชคด้วยเพราะฉะนั้นตั้งรับกันดีๆเด้อเตรียมร่มมั่งละเตรียมเสื้อกันฝนกันบ้างละเตรียมป้องกันน้ำทงน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลเข้ามาในบ้านในช่องในสวนในนาในไร่กันดูกันดีๆนะครับเนาะนี่แหละติดตามพยากรณ์อากาศให้ความสำคัญในทิศทางของเกี่ยวกับเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด24ชั่วโมงของดินฟ้าอากาศดูดีๆนะครับเนาะออกมาพูดมาคุยกันวันนี้ก็อากาศเพชรบูรณ์เป็นแนวนี้นะครับตามที่โกขาวเล่าให้ฟังแล้วก็ในเขตของกรณีกรุงเทพและปริมณฑลเช่นกันฝนตกเป็นวงกว้างใครจะไปทำธุระป่าปังแถวนั้นก็ดูดีๆนะครับเตรียมฟ้าเตรียมฝนหลบเส้นทงเส้นทางที่น้ำท่วมน้ำท่วมในกรุงเทพนี่แนวนี้นะหลายต่อหลายพื้นที่นะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำท่วมทางอยู่มันระบายไม่ทันในแนวนี้แหละเนาะแต่สูงอยู่นะรถเล็กนี่บางครั้งก็ดับเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นเลยบางถนนที่ว่าเราผ่านไปผ่านมากันสายที่ว่ามีน้ำท่วมสูงเนาะดูดีๆนะครับดูดีๆเลยล่ะโดยเฉพาะแถวเสนาแถววังหินในแถวนั้นมีบ่อยนะเจอกันบ่อยนะครับแถวพหลโยธินบางสายนะดูดีๆถ้าใครจะไปทำธุระแถวนั้นกรุงเทพนะเป็นอย่างนี้ทะเลจะเป็นยังไงเอาเอาไทยและอันดามันมีคลื่นค่อนข้างแรงนะบางที่ในประมาณ2เมตรขึ้นเลยล่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับในหลายต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะอ่าวไทยและอันดามันแนวนี้เลยลมแรงกลางทะเลนะดูพยากรณ์อากาศด้วยแล้วก็โทรไปในพื้นที่จริงด้วยนะครับทั้งสองฝั่งทะเลไทยเลยเกาะที่เขาจะไปเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเกาะเต่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเดินเรือต้องระมัดระวังอ่ะไปเฟอร์รี่ตัวใหญ่ๆเลยลำใหญ่ๆกันไปเลยแต่ถ้าเป็นเฟอร์รี่ที่ว่าดูท่าทางแล้วข้ามทางอำเภอดอนสักเนี่ยเส้นนั้นก็พอปกติอยู่มันไม่ไกลเท่าที่ควรเนาะแต่ถ้าวิ่งจากท่าเรือที่เขาขึ้นกันที่ท่าตะเภาชุมพรเนี่ยมันไกลสิปลาเข้าไปไม่เกือบร้อยกิโลหรือจากฝั่งชุมพรไปวิ่งเข้าไปเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยนะตรงนั้นเรามาระวังนิดหนึ่งนะในการเดินเรือนะครับลมแรงช่วงนี้นะมรสุมแล้วก็ฝั่งตะวันตกนุ่นจะไปเกาะพีพีก็ไกลอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะ1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงว่าอย่างนั้นนะครับโทรเข้าไปแล้วเนาะ

ีกปัญหาหนึ่งนะครับต่อจากเมื่อกี้ผลงานมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคุณหมาของเราโอ้โหกวาดไก่ชาวบ้านเป็นความไก่ชนเขาอีกต่างหากตัวหนึ่งประมาณ 25,000 เมื่อคืนนะเจ้าของก็มาคุยบอกกูเขาเห็นเจ้าทำรายการวิทยุอยู่ในฐานะที่รู้จักกันฟากน้อยแดว่าจันจะทำยังไงก็ไม่รู้แล้วนะจะเอาไปแขวนไว้บนยอดไม้ก็มันลำบากในการดูแลไหว้คืนเดียวใต้ถุนบ้านฉีกรองฉีกรมไก่กระจุยกระจายหมดเลยมันพาพงพาพวกมานะในการที่จะเอาไก่ไปชนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทางที่ดีจับไก่ไม่ได้มันกัดตายคากรงเต็มหมดเลย 3-4 ตัวมูลค่าไม่ใช่น้อยไก่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยว่าอย่างนั้นนะหมากัดไก่ไม่รู้มามันชอบอะไรกันนักกันหนาของกูขาวเจอไปเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นไก่เนื้อนะควาดไปประมาณ100ตัวนะ100ตัวแล้วก็ปักไก่สวยงามของไก่ญี่ปุ่นนี่ก็นั้นประมาณ50ตัวมูลค่าเสียหายยับเยินพอควรเหมือนกันเป็นไก่ที่ดูท่าทางแล้วนะที่เราสามารถที่จะเอาไว้ขายและทำรายได้แล้วแบบสมควรจับไก่ขายแล้วว่ากันอย่างนั้นนะอีกคืนเดียวพ่อค้าจะมาซื้อแล้วมันควาดซะเลย100กว่าตัวตายหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ได้ต่างๆนานาเนาะเราก็เข้าใจกันอยู่เราเลี้ยงด้วยความจำเป็นนะบางครั้งถ้าเลี้ยงไก่ก็เอาไว้ขายนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไว้สวยงามแต่บางครั้งเนี่ยนะถ้าเลี้ยงแล้วนะดูแลกันหน่อยอย่าให้มันไปก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอย่างนั้นอีกเลยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในความรู้สึกนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนละว่ากันอย่างนั้นช่วยกันดูแลหน่อยเถอะนะขังไว้ก็ได้ผูกคอไว้ก็ได้นะไว้เห่าที่บ้านแต่พอมันเจอพวกกันขึ้นมาไม่รู้มันโทรหากันหรือเปล่าด้วยไลน์หากันหรือเปล่าไปแล้วไปกินไก่บ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นโอ้ปวดหัวเลยนะครับไปเป็นสิบโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยนะของกูขาวเนี่ยพอรู้ว่าไก่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะเพื่อขายได้แล้วเนี่ยมันอยู่แถวป่าทัวมันส่งสายลับมาดูตัวหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็มาซุ่มกันเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเลยต้องระวังพอสมควรเผลอชั่วโมงเดียวควาดหมดคอกเลยกัดติงกัดฟางกัดกินนิดหน่อยไม่รู้เป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาหมากับไก่เนี่ยนะเนี่ยหนักเลยนะครับเลยเอามาเรื่องทิศทางสมควรเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้ขึ้นหลังคารถเขานะรอบแรกที่เล่าให้ฟังไอ้นี่ไม่ใช่นะทีวัดไก่เขาอีกแล้วนะนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกตัวใหญ่ๆที่ว่าดูของโอคาวกัดเจ้าของตายไปรอบนึงแล้วนะอันนั้นก็มีคนใจบุญเอาไปเลี้ยงกัดเจ้าของใจบุญคนที่สองตายอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคำว่าสิงสารสัตว์เนี่ยมันไม่รู้ดีรู้ชั่วมันแยกไม่ออกพระคงพระคุณคนเนี่ยมันรู้เรื่องรู้ราวนิดๆหน่อยๆตามกรณีตามสภาพที่มันเจอหน้ากันแบบจับพลันนั่นแหละนะบางครั้งบางคราวถ้ามันงุนงิดขึ้นมามันนับญาติซะเมื่อไรนะคนนี้เคยเอาข้าวให้กินว่าอย่างนั้นไม่ต้องกัดคนนี้เคยเอาข้าวให้กินไม่ต้องกัดมากกัดทีเดียวก็พอแล้วสี่เขี้ยวนะจบเลยติดเชื้อก็ไปก็ไข้ขึ้นเงินตีลังกาอีกนี่ไม่ดีเสียชีวิตกันอีกนะเนี่ยดูดีๆเด้ออันตรายนะครับเลยมาเล่าสู่คุณฟัง

พี่น้องที่รักครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนาะโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีคู่กับศาสนากันไปด้วยเราต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะเราคนไทยนะครับมีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาหลายกิจกรรมที่มีให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบูรณะซ่อมแซมในเรื่องราวของปฏิมากรรมต่างๆที่อยู่ในรั้วของศาสนานะครับตัวแทนในเรื่องราวของกรณีเขาเรียกว่ายังไงล่ะนี่แหละศาสดาของศาสนานะครับเนาะมีคุณพระคุณเจ้าที่มีทำเป็นรูปปั้นกันไว้เลยต่างๆนานานี่เยอะแยะหมดเลยตามรุ่นตามยุคตามสมัยต่างๆนานานะครับก็เลยมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะใครมีกำลังทรัพย์ก็มาใครมีกำลังใจก็มาใครมีอาหารการกินก็มามาร่วมกันทำบุญนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วล่ะก็ส่วนมากก็มีช่วงหน้ากฐินหน้าพระป่าแต่ต้องเน้นสามัคคีนะเออไม่ใช่เมากันแล้วกฐินสามัคคีช็อกกันแล้วอย่างนั้นก็ไม่สามัคคีแล้วใช่ไหมพระป่าก็เหมือนกันเออจำหน้ากันบ่ได้แล้วว่าถ้ากรณีแอบดิบเล่าดิ้งเล่ามาอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในรั้วการที่จะสืบสานศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีแนวนั้นเราต้องมีการลดละเลิกเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมึนเมาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการตั้งสถานที่ตั้งการออกอากาศอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดราชบุรีเนาะมีการสืบทอดศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดองค์กฐินในปีพ.ศ. 2569แล้วดินะครับของปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชาวพุทธของเรานี่แหละเนาะทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอรู้จักปะนะหมู่7ตำบลบ้านไหวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไปทางบ้านติ้วนั่นนะก็มีกำหนดการดังนี้นะครับน้องพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้กันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569นี่แหละนะเราต้องการทอดเพื่ออะไรรู้ไหมนะครับที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอเนี่ยนะที่นั่นนะครับมีพระพุทธมหาปฏิมากรนะครับพระองค์เจ้าตากแดดอะรู้จักไหมครับองค์พระเจ้าตากแดดที่เราเรียกกันคุ้นปากเนี่ยนะนี่เป็นที่เคารพของผู้คนในเขตนั้นนะครับแล้วก็ในเขตของอำเภอลมสักแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่รู้จักนะครับของในชุมชนตรงนั้นแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับนี่แหละองค์พระเจ้าตากแดดอยู่ที่วัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่7ตำบลบ้านไวอำเภอลมสักเพชรบูรณ์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเนาะเราต้องการบูรณะแล้วเพื่อที่จะให้ในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาของเราให้พระมีการสมบูรณ์แบบนะรูปองค์พระเนาะองค์พระเจ้าตากแดดเนี่ยรู้สึกว่าจำเป็นต้องบูรณะในการที่จะทำให้รูปแบบเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่เสื่อมโทรมนะครับเนาะก็เลยมีการจัดกฐินสามัคคีขึ้นมาโดยวส921ของเราทุกปีเนี่ยไปกันทุกที่แล้วว่ากันอย่างนั้นเราต้องมีการพัฒนายามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนานะครับนี่คือสโลแกนของทีมฝ่ายทหารนะครับทีมทหารช่างของเรานะครับเนาะของกองทัพไทยเนี่ยแหละว่ากันอย่างนั้นก็เลยเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะใครอยากจะไปทำบุญด้วยนี่ก็เรามีในเรื่องราวของทิศทางให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันมีจิตศรัทธาลงทุนลงแรงลงเงินนะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปที่วส921ได้เลยนะครับเนาะสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่เวลมเก่านะที่วส921สถานีวิทยุเนาะก็ใครอยากจะสมทบเป็นเงินก็ได้นะครับโอนเข้าบัญชีของธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีของพันเอกอธิพรจันบางนะครับหัวหน้าสถานี
วิทยุกระจายเสียง921ของเรานี่แหละเนาะเลขที่บัญชี424-230-6985นะครับเนาะหรือไปที่วส921ก็ได้นะครับร่วมกันในทิศทางของกรณีทำบุญทำทานร่วมกันนะครับเนาะอย่าลืมเลยครับเด้อนะฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสืบสานศาสนาพุทธกันนะครับเนาะกฐินสามัคคีประจำปี2569นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับนี่แหละเราก็จะเริ่มวันที่14พฤศจิกายน2569เนี่ยตั้งองค์กฐินนะทำพิธีโกนเข้าทิพย์ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่นะครับแล้วก็วันที่15พฤศจิกายน2569นี่ก็ถวายองค์กฐินนะครับนี่แหละจึงบอกบุญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันกับวส921นะครับเนาะ

โลกขาวได้สัมผัสในเรื่องราวความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องตามชนบทมากพอสมควรนะไปตามหัวไร่ปลายนาแม้กระทั่งไปนั่งพูดนั่งคุยในบ้านแต่ละบ้านจุดต่างๆนานาโลกขาวก็สังเกตนะในความเป็นอยู่ของแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นเห็นในเรื่องความเป็นอยู่ของเขาโดยเฉพาะเรื่องของการกินการอยู่บางทีก็ได้ไปสัมผัสนะได้คลุกคลีชีวิตร่วมกันหลายวันกับโกงกับข้าวในบางทีก็เหลือกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวนงข้าวเหนียวข้าวเจ้ากับข้าวต่างๆนานาเศษอาหารต่างๆแยกส่วนเรียบร้อยแล้วจากพลาสติกมาเป็นเศษอาหารเป็นอาหารที่ว่าดูท่าทางแล้วต้องแยกขยะเป็นขยะเปียกขยะแห้งอะเนาะส่วนที่เป็นเศษอาหารหรือกากอาหารเนี่ยเหลือเยอะนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับทิ้งค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยบางทีเนี่ยถ้ามีไก่ก็โยนให้ไก่กินแต่บางประเภทไก่มันก็ไม่กินแต่ถ้าจะสลายกากอาหารจริงๆพ่อแม่พี่น้องที่รักครับหมูถ้าพื้นที่เหมาะๆดูแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีกรงมีกลิ่นไม่ส่งเสียงร้องประจานเจ้าของกรณีมันหิวนะหมูนี่ประจานเจ้าของนะถ้าไม่ให้กินข้าวนี่ร้องสนั่นหมู่บ้านอิ้วข้าวมาโว้ยอิ้วอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าดูแล้วนะเป็นหมูลงหมูหลุมก็ได้ถ้าพื้นที่พอเลี้ยงเพื่อกินกากอาหารนี่แหละนะไม่ต้องไปใส่อาหารที่ว่าในรูปแบบของเขาทำมาสำเร็จรูปมาให้มันกินหรอกเพราะอย่างนั้นมันจะเหม็นเวลาในเรื่องราวของมันถ่ายมงถ่ายมูลขึ้นมาหรือว่าพื้นคอกมันเปียกเนี่ยถ้ากำจัดในเรื่องราวของทิศทางที่ว่าสิ่งปฏิกูลของมันเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลต่อแมงวันบ้างละมีผลต่อกลิ่นมีผลต่ออะไรรอบบ้านนี่แหละนะมันจะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในสิทธิ์ของผู้อื่นที่เราล้ำในเรื่องส่งกลิ่นส่งเสียงไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ต้องจัดสรรดีๆถ้าเป็นไปได้นะเอาไว้กินกากอาหารกินเศษอาหารสักหน่อยขาวก็เคยทำอยู่เลี้ยงพักเดียวนะไม่ต้องกรณีคัดพันหมูอะไรนักหนาหรอกพื้นเมืองนี่แหละโดยเฉพาะเป็นหมูไทยเนี่ยหมูดงหมูดำเนี่ยขายได้นะแป๊บเดียวแหละในช่วงของกรณีฉุกเฉินขึ้นมาค่าจงค่าใช้จ่ายเนี่ยเลี้ยงสักตัวก็พอแล้วนะครับเลี้ยงไว้สักตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไว้กินกากอาหารนะแป๊บเดียว50-60 โลเนี่ยขายได้แล้วเป็นเงินไม่ใช่ธรรมดาทุนก็ลงแค่ค่าลูกหมูแล้วก็ค่าทำคอกนิดหน่อยทำแค่ครั้งเดียวพอตัวนี้จับขายแล้วก็ในเรื่องราวของ EOEM หรือว่าในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นอินทรีย์เนี่ยนะเราก็เอามาใส่โครงใส่คอกมันตามที่ภาษาที่ทำให้ในเรื่องราวของมูลหรือว่ากลิ่นต่างๆนานาไม่ออกอ่ะแล้วก็พยายามให้คอกแห้งพี่น้องลองไปดูดิคือเขาเลี้ยงกันตามแขกน้อยน่ะนะมีหลายต่อหลายฟาร์มก็ไม่ปล่อยแล้วนะเมื่อก่อนนี่ปล่อยถ้าไปตามตรงนู้นตรงนี้นะมันก็ไปรบกวนชาวบ้านก็แล้วก็มันไม่ค่อยสะอาดในเรื่องราวของกรณีมันถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะในมันน่ะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแบบคอกเล็กๆไปดูดีกว่าแต่เขาเลี้ยงเป็นสิบนะที่ตำบลแขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูได้เลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางคอกบางฟาร์มเขาเนี่ยวัดตะขายลูกหมูอีกต่างหากนะเป็นหมูพื้นเมืองนี่แหละไปดูเถอะนะครับอร่อยมากเลยละเนื้อมันเวลาสัก40-50 โล30-40 โลเนี่ยเอามาฆ่าตกพงตกพูดกันเป็นอาหารนะเนาะเป็นหมูคงหมูเขียงเขาก็ทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาหมูฟาร์มกันมานะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ราคาดีกว่าหมูฟาร์มนะเพราะว่าเป็นหมูที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ได้ให้กินสารต่างๆนานามากนักที่ผ่านในเรื่องราวของการส่วนผสมอาหารที่ว่าเขาซื้อมาเป็นกระสอบแล้วเทกินน่ะเนาะเนี่ยราคาดีนะจากอาหารปกติเนี่ยหมูกิโลละ8-90 บาทไอ้นี่100 กว่าเลยนะแล้วเนื้อหอมอร่อยนะครับบางบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้คอกเล็กๆเองนะครับแต่กำจัดในเรื่องราวของเดี๋ยวนี้สุขอนามัยดีมากนะเขาใช้ EOEM ใช้ชีวภาพเข้าไปในเรื่องราวของทำให้ไม่เกิดกลิ่นไม่เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่อกันหรือว่าทำให้เพื่อนบ้านในรำคงรำคาญไม่มีนะครับไปดูเถอะนะได้รายได้นะไม่ใช่ว่าทิ้งกับกงกับข้าวเปล่าเนี่ยโหเสียประโยชน์เลยไม่ได้เงินกลับมาแต่บาทเดียวเลยเป็นขยะที่ว่าไม่มีค่าไปเลยแต่นี่แปลงใส่คอกหมูกินหมดหมูนี่มันนักกินอยู่แล้วนะครับเนาะอะไรใส่เข้าไปกินหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบตองที่เขามีตามในสวนในนาในไร่ที่ไปเจอมาใบกระทงกระถินหักให้กินหมดแป๊บเดียวโตนะนี่แหละประมาณสัก3-4 เดือนนี่บางทีเนี่ยขายได้แล้วนั่นน่ะเรื่องจริงนะเนี่ยไปดูนะครับดูได้เลยส่วนมากก็มีที่เล่าลือก็มีอยู่นะไปดูนั้นหลายต่อหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เพชรดำก็มีแล้วก็ในเรื่องราวของแขกน้อยนี่หลายต่อหลายคอกเส้นที่จะไปห้วยน้ำขาวอ่ะนะลองดูว่าฟาร์มหมูอยู่ตรงไหนลองถามก็ดูเข้าท่านะครับเลี้ยงแค่ตัว2 ตัวก็พอแล้วหลังจากนั้นพอจับขายก็เรื่องชุดใหม่อีกเนี่ยสำคัญเลยละว่ากันอย่างนั้นเรื่องนี้เลยเอามาเล่าสู่คุณฟังเนี่ย
ห็นด้วยกับโกขาวไม่เที่ยวมาว่าเรื่องนี้นะลองคิด

ดูปัญหากันสักหน่อยพี่น้องมีการทักทายกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าช่วยออกข่าวมั่งเออตะข่าวเอ้ยเผื่อได้ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาสักหน่อยตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่ดูท่าทางแล้วเป็นเรื่องที่ขยงขยะมูลฝอยถนนว่าอย่างนั้นบ่แม่นดื้อปัญหาของหมาว่าอย่างนั้นนี่ไปจอดรถไว้ซื้อรถมาราคาเป็นล้านเพื่อที่จะไปซื้อคงซื้อของที่อำเภอลมสักว่าอย่างนั้นไปจอดไว้ที่หน้าว่าการอำเภอหรือแถวหน้าโรงพักลมสักกันแหละหมาขึ้นไปนอนกรูโหลายหมดเลยกลางวันเนี่ยปีนรถโกเสียหายยับเยินว่าอย่างนั้นเอาไปซ่อมก็ตีราคาประมาณ 3-4 หมื่นแล้วก็เจอกันมาเยอะแล้วด้วยนั่นน่ะตามที่รู้ข่าวมาแล้วก็เป็นข่าวมากูข่าวเจอครั้งหนึ่งไปนอนในกระบะโชคดีเอารถกระบะไปนะมันขึ้นกระบะนะก็เลยหลับลืมแล้วว่าจากหน้าที่ว่าการอำเภอลมสักหรือว่าแถวๆหน้าโรงพักกันนะมันขึ้นอยู่แถวนั้นกูข่าวไปซื้อลูกชิ้นวันนั้นเนาะแป๊บเดียวเองนะลูกชิ้นของเพชรประเสริฐอ่ะอ้าวพอมองกระจกหลังชิปเป่งมาจากไหนสองตัวเลยขึ้นไปนอนอยู่นะยืนอยู่ด้านหลังก็เลยพาปล่อยต้องสักหลงจอดไฟแดงพอดีกะว่าจะพาไปปล่อยแถวนู่นแหละลมเก่าสักหน่อยน่าจะเดินทางไปธุระป่าปังมันหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอลงในทิศทางของรถจอดติดไฟแดงต้องสักหลงลงเฉยเลยนะน่าจะเดินกลับมาอีกแหละเพราะฉะนั้นก็มันหลายตัวเหลือเกินนะตอนนี้นะแล้วเขาค่อนข้างถือว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับฝากพี่ๆน้องๆของเรานะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวแบบเนี้ยนะตรงนั้นฝากดูแลเอาน้องหมาหรือว่าตัวนี่แหละสุนัขของเรานี่แหละไปปล่อยที่อื่นสักทีเถอะนะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันนะฝากไว้ด้วยเด้อกูขาวเจอเองเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย2ตัวขึ้นไปนอนอยู่ท้ายรถน่าจะขึ้นจากตรงนั้นแหละเพราะกูขาวไม่ได้จอดที่ไหนเลยไปจอดลูกชิ้นอย่าเปียกกันนะไปซื้ออยู่ยืนต่อแถวอยู่ประมาณนักครึ่งชั่วโมงเอาสักพักพอไปต้องแยกสักหลงดูทางจากกระจกหลังรู้สึกว่ายิ้มให้ผ่านกระจกหลังมาหน่อยกูลองแล้วเด้ว่าสังสรรค์สองตัววัยรุ่นหน่อยสีแดงกับสีเทาๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นฝากนิดหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไปนี่คือรถเขาราคาสูงนิดหนึ่งนะรู้จักโกโก้ขาวอยู่ราคาเป็นล้านนะรถอ่ะมันขึ้นไปนอนบนหลังคาก็ขีดควรแต่หมดแล้วบนฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับฝากนิดหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทางเทศบาลลมสักอะไรเงี้ยนะฝากนิดหนึ่งนะครับเอาปัญหาตรงนี้นะเอาไปปล่อยเลยก็ได้ในทิศทางของนุ่นให้ไปไกลๆในจุดที่สมควรอยู่เนาะไม่รู้ว่ามันชอบอะไรกับรถราคาแพงก็ไม่นอนนักหน่อยแต่ว่าอย่างนั้นนะเกิดมาทั้งชาติน่าจะขึ้นไปดูราคาเรื่องรถราคาล้านนักหน่อยจะเป็นยังไงนอนหลังคาหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่มันขึ้นจนชาวบ้านเขาบ่นกันพอสมควรนะนี่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้ข่าวเจอเลยโชคดีที่รถกระบะไปเพราะไม่พี่น้องเอ้ยน่ามาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเพราะไม่พี่น้องนะช่วยกันระมัดระวังด้วยเจ้าของรถจอดก็ดูเฝ้าไว้สักหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่มีคนเฝ้าก็น่าจะเจอก็เจอแต่ถ้าทางที่ดีนะครับฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยน้องฝากนิดนึงเนาะมันขึ้นไปนอนบนหลังคาจริงเนี่ยโกขาวเจอแล้วไม่เห็นมันขึ้นหลังคาของโกขาวมันเจอในเรื่องราวของในทิศทางมันเล่นนอนในกระบะก็ยังดีหน่อยเนาะแต่ฟาดปลาทูไป3ตัวหายไปเลยเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับฝากนิดนึงนะชาวบ้านก็ร้องขอกันมาบอกเล่า90สักหน่อยว่าอย่างนั้นเอาจัดไปนะตัวนี้สําคัญถือว่าสําคัญนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันแก้ไขปัญหากันสักหน่อยนะครับ

0: ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วดื้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงของบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หน้าฝนฮ่าๆดูกันดีๆเด้อนะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ถนนมันลื่นกันมั้งไหมรถลุยน้ำบางครั้งบางคราวเนี่ยจุดไหนที่มีน้ำมีคึงมีขังเนี่ยมันน่าจะชะลงแฉลบไม่ต้องใช้ความเร็วเกินเห็นเลยชัดๆเลยวันนี้นะรถโมน้ำอยู่ด้านขวาของถนนแฉลบเปรี้ยงไปด้านซ้ายรถยนต์มาด้านซ้ายอยู่เลนซ้ายรถถนนสี่เลนนะเนาะเรียบร้อยอุ้ยมุ้ยเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักเอ้ยนั่งขัดสมาธิกลางถนนเลยขาหักเบิดเจ้ากระไดเฝ้าไปไหนบิดกันจังมั่นใจในรถนะไม่รู้จะพูดยังไงคันเป็นๆไปๆ 4-500cc น่ะหนุกหนานนะครับเนาะเกิดเหตุขึ้นมาแล้วท่าไม่สวยแล้วกลางฝนบิดซะอย่างลิ่วเลยนะไอ้เรารถยนต์เรายังไม่กล้าจะสีล้อก็ไม่ได้ตำหนินะแต่บางครั้งไม่สมควรที่จะประมาทแนวนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมตัวเองไงนะไม่เจ็บมากก็น้อยบางทีพี่คนพิการกันไปแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องดูกันนะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เด้รถยนต์ก็เหมือนกันอย่าประมาทโดยเฉพาะทับน้ำนี่ไปไม่เป็นทิศเหมือนกันนะจะบอกให้นะต่อให้รถดีขนาดไหนนะครับส่วนมากรถดีนี่ตาขาวเว้ยต้มแกงจะหยุดตัวอย่างนั้นว่ากันไปนะครับตัวนี้สำคัญนะเลยออกมาเล่าสู่คนฟังทุกวันเลยละว่ากันอย่างนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะเอาไปใช้ประโยชน์กันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีโอเขาเล่าเรื่องเห็นไหมมันได้เรื่องได้ราวเลยละว่ากันอย่างนั้นเนี่ยทิศทางที่อยากจะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีการรู้เรื่องรู้ราวไว้บ้างเกี่ยวกับทิศทางของบางครั้งคิดไม่ถึงบางครั้งลืมบางครั้งเผลอเตือนสติแหละแนวนี้ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งดีๆจากรายการที่เรามีการสร้างสรรค์กันขึ้นมามาคุยกันช่วงท้ายของรายการก็ถือว่าเหมาะสมเนาะในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือสาระดีๆนะครับจากรายการที่เราทำอยู่นะครับเนาะโอเคนะครับดูเวลาดูเพลาแล้วโอ้จะต้องอำลาพาจากแล้วล่ะเนาะขอให้ท่านที่ฟังรายการนี้ทุกคนมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศเพื่อยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำลดอัตราการเสียชีวิตค่ะนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการค่ะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกยูนิตไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดมีโอกาสได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกยูนิตจำนวน140แห่งค่ะและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568ค่ะสะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นค่ะด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวว่าการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยสถาบันประสาทวิทยาสนับสนุนการฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการตลอดจนการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประเมินคุณภาพค่ะเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเปิดสโตรกยูนิตและพัฒนาต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อติดตามผลลัพธ์เปรียบเทียบคุณภาพบริการและนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในปีงบประมาณ2569สถาบันประสาทวิทยายังเดินหน้าพัฒนาแนวทางการประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการรักษาในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะการรักษาด้วยหัตถการผ่านสายสวนหลอดเลือดสมองและสัญญกรรมระบบประสาทเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยบริการและเดินหน้าขยายเครือข่ายบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินและทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวหรือพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราค่ะโดยรับสมัครจากทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550ถึง2552ค่ะ และอายุ22ถึง26ปีเกิดระหว่างปีพ.ศ. 2544ถึง2548และรับสมัครจากทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังปีพ.ศ. 2545ที่มาจากทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อค่ะและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในหน่วยทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยดังนี้ค่ะ 1. กองร้อยบริการสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน10อัตราค่ะ 2. กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน125อัตรา 3. กองพันทหารสารวัตรสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน10อัตราค่ะ 4. กองบัญชาการกรมการสื่อสารทหารจำนวน10อัตราค่ะ 5. กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน90อัตราค่ะ 6. กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารทหารจำนวน15อัตรา 7. กองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน30อัตราและ8ค่ะกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจำนวน10อัตราค่ะรวมทั้งสิ้นจำนวน300อัตราโดยพลทหารอาสาสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์คือจะได้เงินเดือนจำนวน 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงจำนวน 2,880 บาทรวมทั้งหมด 14,790 บาทค่ะและสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยได้ตามความต้องการค่ะแถมได้โควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหารและโรงเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติค่ะโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนนาย10ตำรวจตชด.คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมโควต้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าอากาศได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการค่ะโดยการทำสัญญาจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาจะมีระยะเวลา4ปีซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีค่ะห่วงเวลาการรับสมัครนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2570ค่ะซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th ค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนตรวจพบรอยเท้าเสือโคร่งนอกเขตป่าค่ะจึงแจ้งเตือนชาวบ้านอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีให้เพิ่มไฟส่องสว่างเคลื่อนย้ายปศุสัตว์เข้าที่ปลอดภัยค่ะโดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปทุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้นำท้องถิ่นหลังได้รับแจ้งเหตุพบร่องรอยสัตว์ป่าเดินปะปนในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนบริเวณหมู่ที่13ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งจากการตรวจสอบทางวิชาการยืนยันชัดเจนว่าเป็นร่องรอยเท้าเสือโคร่งจึงเร่งวางมาตรการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนค่ะซึ่งนางชยาพรอามรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยว่าหลังจากได้รับรายงานเหตุสัตว์ป่ารบกวนประชาชนจากผู้ใหญ่บ้านสวนใหม่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จึงได้มอบหมายให้นายพงศิษฐ์ศรีคุณเมืองหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปทุนจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับนายสุภชัยเขียวจีภัยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบหมู่ที่13ค่ะโ โดยจากการรังวัดและพิสูจน์ร่องรอยบริเวณตามรับแจ้งพบว่าเป็นร่องรอยเท้าเสือโคร่งจริงค่ะโดยมีขนาดความกว้างอุ้งเท้าประมาณ9เซนติเมตรปรากฏแนวทางการเดินเป็นระยะทางราว100เมตรก่อนที่ร่องรอยจะขาดหายไปสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวจุดที่พบร่องรอยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรค่ะห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ14กิโลเมตรห่างจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปทุนประมาณ12กิโลเมตรโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จึงประสานปลัดอำเภอลานสักและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ราษฎรโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันและขอความร่วมมือติดตั้งแสงสว่างเพิ่มเติมรอบบ้านเรือนและจุดเสี่ยงตลอดจนให้ต้อนเก็บหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ไปไว้ในคอกที่แข็งแรงปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจดึงดูดสัตว์ป่าส่วนขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปทุนพร้อมด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้จัดเตรียมกำลังพลเพื่อเข้าตรวจติดตามและสแกนพื้นที่หาสรุปทิศทางการเคลื่อนที่ของเสือโคร่งเพิ่มเติมอย่างละเอียดค่ะพร้อมทั้งจัดตั้งระบบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความคืบหน้าหรือพบข้อมูลเพิ่มเติมประชาชนสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1362ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับแต่ต้องขอขอจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่นึงก่อนนะครับให้มาฟังเกี่ยวกับความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก่อนนะครับผมมีวิธีการเลือกรถโดยสารอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับชีวิตกับการเดินทางนะครับเป็นของคู่กันนะครับการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการเลือกรถโดยสารนะครับเพื่อการเดินทางนะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยนะครับผู้โดยสารนะครับต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับในการใช้บริการอยู่เสมอนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าหากเกิดความเสียหายนะครับก็ย่อมไม่คุ้มค่านะครับแน่นอนนะครับเพื่อการนั่งรถโดยสารนะครับให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับผู้โดยสารควรปฏิบัตินนก็ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเลือกรถโดยสารสาธารณะนะครับที่ถูกกฎหมายนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะนะครับต้องเป็นรถร่วมบริการนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับมีตาหรือสัญลักษณ์ของบขส.นะครับหรือว่าขสมก.นะครับติดข้างรถนะครับหรือว่ารถโดยสารนะครับป้ายทะเบียนสีเหลืองนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับอย่าวางใจนะครับอย่าวางใจนะครับรถเสริมนะครับไม่ควรใช้บริการรถทัวร์ผีนะครับหรือว่ารถตู้เถื่อนนะครับที่มาวิ่งเสริมรับคนในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งรถดังกล่าวนะครับอาจไม่ได้รับการตรวจสภาพมาก่อนนะครับแล้วก็หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับผู้โดยสารนะครับจะไม่มีหลักฐานประกันใดที่จะมารับเอาความปลอดภัยนะครับหรือว่าความผิดได้นะครับผม3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการนะครับเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะครับไอ้4นะครับเมื่อต้องการเดินทางนะครับเกิน300กิโลนะครับไม่ควรเลือกเดินทางโดยรถตู้โดยสารนะครับเนื่องจากกรมการขนส่งนะครับทางบกนะฮะได้อนุญาตให้รถตู้โดยสารนะครับบริการได้ในระยะทางไม่เกิน300กิโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าหากไกลกว่านั้นนะครับอาจจะทำให้พนักงานขับรถอ่อนเพลียจนเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับทำผิดกฎหมายด้วยนะครับอย่างที่5นะครับถ้ามีผู้โดยสารอื่นขึ้นรถเต็มอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรฝืนนะครับขึ้นไปนั่งนะครับหรือว่านั่งเบาะเสริมนะครับเพียงเพราะต้องการอยากจะไปถึงที่ด้วยความเร็วนะครับอย่างเดียวเพราะว่าการที่บรรทุกโดยสารนะครับเกินของขนาดรถโดยสารนะครับอาจจะเพิ่มโอกาสนะครับการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับอย่างที่6นะครับอย่างสุดท้ายนะครับไม่ทนนั่งรถโดยสารที่อันตรายนะครับผู้โดยสารนะครับควรสังเกตพฤติกรรมนะครับแล้วก็อิริยาบถนะครับของพนักงานขับรถนะครับอย่างเช่นมีการง่วงซึมนะครับหรือว่ามีการมึนเมาจากสุราหรือเปล่านะครับหรือว่าสารเสพติดอื่นหรือไม่นะครับหรือขับรถนะครับเร็วผิดปกตินะครับสายไปมานะครับแซงซ้ายปาดขวานะครับไม่เคารพกฎจราจรนะครับหากพบเห็นนะครับต้องแจ้งเตือนพนักงานขับรถทันทีนะครับหรือว่ารีบแจ้งสายด่วนนะครับ1584นะครับหรือว่า191นะครับหรือกองกำกับการนะครับตำรวจทางหลวง1193นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้โดยสารทุกคนนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เดินทางโดยรถโดยสารบ่อยๆนะครับก็ไปปรับใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วนะครับแต่ผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านกลับไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเรื่องของ5สัญญาณเตือนนะครับโรคหลอดเลือดสมองมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเวลาคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะว่าถ้าหลอดเลือดสมองนั้นแตกตีบหรือว่าอุดตันนะครับไม่สามารถนำออกซิเจนและก็สารอาหารไปเลี้ยงสมองได้นะครับจะส่งผลให้สมองของเรานะครับแล้วก็ระบบประสาทนะครับเกิดความเสียหายเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดจึงควรหมั่นสังเกตนะครับอาการผิดปกติของร่างกายที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองดังนี้นะครับใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งนะครับชาหรือว่าอ่อนแรงนะครับอย่างฉับพลันนะครับทำให้มุมปากตกนะครับปากเบี้ยวนะครับอมน้ำไม่อยู่นะครับน้ำไหลออกจากมุมปากนะครับอย่างที่สองนะครับแขนขาซีกใดซีกหนึ่งนะครับชาหรือว่าอ่อนแรงนะครับอย่างฉับพลันทำให้สูญเสียการทรงตัวนะครับอย่างที่สามนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ออกสับสนนะครับนึกคำพูดไม่ออกนะครับอย่างที่สี่ก็การมองเห็นมีปัญหาฉับพลันนะครับอาจจะมองเห็นภาพซ้อนนะครับมองเห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับมองเห็นภาพครึ่งเดียวนะครับตาบอด1นะครับข้างนึงนะครับต่อไปอย่างที่5นะครับมีอาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันนะครับสัญญาณเตือนดังกล่าวนะครับอาจเกิดขึ้นเพียงอาการใดอาการหนึ่งนะครับหรือว่าหลากหลายอาการร่วมกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งในสมองนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับบางรายอาจจะมีอาการผิดปกตินะครับชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วก็ดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับภายใน4ชั่วโมง30นาทีนะครับนับจากที่มีอาการผิดปกติครั้งแรกนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับก็ไปตรวจพบแพทย์ดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระคนละคนต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158
3: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพัฒารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: และเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปคทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัด

0: และมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
2: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการ

0: ดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
8: หน่วยบัญชาการทหารล้วนหน้านักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

พื่อชีวิตครับกับผมพรหมวิทย์จันทร์อ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดมาคุยตามที่ได้สัญญากันไว้ที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สถานีของเราก็ก่อตั้งกันมาก็หลายปีดีดักครับรับใช้ท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าภารกิจและก็หน้าที่ครับยังไม่จบสิ้นครับก็เดินหน้ารับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ

อไปละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงขับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างละครับไปมาก็น้อยละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงแต่ละคืนครับที่นำเสนอครับนำเสนอไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงขออภัยครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับในยามค่ำคืนนี้ล่ะครับ

ะมาถึงช่วงท้ายปลายรายการกันแล้วล่ะครับสำหรับในคืนนี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายบทเพลงชุดสุดท้ายก็แล้วกันครับสำหรับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาที่นี่ละครับที่เก่าแล้วก็เวลาเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158
3: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
7: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วย
8: ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
9: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิกาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
10: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
11: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันชิดาสังทองรายงาน
10: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
13: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4 จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพย์ร่มมารายงาน
9: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
14: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิต

0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอิฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดัง

0: ล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศปริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
3: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักจังหวัดพังงาค่ะเป็นเรื่องราวจากความสูญเสียพังทลายและความยากลำบากจากเหตุการณ์สึนามิวันนี้ชาวเกาะพระทองจังหวัดพังงากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะมีบ้านมีเรือมีอาชีพตลอดจนโรงเรียนและโรงพยาบาลกลายเป็นชุมชนต้นแบบจากการพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักขอเชิญรับฟังค่ะ
2: แม้จะผ่านมาร่วม20ปีแล้วแต่โกเทศสุภรัตน์แซ่งูและคนเกาะพระทองยังจดจำทุกภาพทุกเสียงทุกเหตุการณ์ได้ดีราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
3: วันที่เกิดสึนามิก็ได้ออกทะเลครับไปนอกชายฝั่งไปกู้รอบปลาหมึกในทะเลครับมันเป็นคลื่นลูกสูงน้ำทะเลจะใกล้ๆเหม็นกับสารกัมมันทันนะครับคลื่นลูกสูงมากเหมือนกับภูเขาให้เราตกว่าลงไปมองจากทะเลเข้าชายฝั่งจะเป็นคลื่นของทะลมหาดนะครับใหญ่มากครับก็เสียงกับเฮลิคอปเตอร์เสียงกับฟ้าร้องดัง
4: ได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมันจะรู้ทัดอ่ะแล้วน้ำมันก็มาเยอะมากมาทุกด้านเลยแล้วพี่ก็วิ่งหาลูกลูกบ่าวพี่สองคนอ่ะและคนที่สามตัวเล็กอ่ะซึ่ง11เดือนพี่ก็โหบ
5: พอวิ่งขึ้นทุ่งวิ่งขึ้นไปบนทุ่งขึ้นมาอีกเพราะว่าขึ้นมาม่วงหินมาพานก็ขึ้นไป
4: ก็เหมือนกับขึ้นสักผ้าเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยอยู่ใต้น้ำอ่ะที่ยังจำถึงบัดนี้ได้เลยอ่ะ
3: ผมสูญเสียพ่อครับก็ไปเจอศพก็ประมาณวันที่4ไม่เคยลืมครับก็ยังจำได้ตลอด

ยังจำกันได้อยู่นะครับว่าเหตุการณ์สึนามิซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้คนกระทั่งประเทศนะครับผู้คนล้มตายกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็บ้านเรือนถูกทำลายก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนั้นอย่างมากมายเลยนะครับมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาก็มีได้อีกส่วนหนึ่งบริจาคไปที่กาชาดกลุ่มสมเด็จพระเทพนั้นในฐานะที่ทรงเป็นประธานดูแลทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับก็เลยมีพระราชกระแสว่าผู้คนถูกกระทบทั้งบ้านเรือนพังทลายอะไรต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือทีนี้ทางกาชาดนั้นในเรื่องการปฏิบัติอาจจะไม่ถนัดถ้าคอมมูนิตี้ชัยพัฒนาก็เลยให้ร่วมกันทำให้เกิดโครงการเราเรียกว่าชัยพัฒนากาชาดไทย

0: ี่คือเป็นสร้างถนนเดิมของหมู่บ้านครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านจากตรงนี้จุดนี้ใช้สัญจรไปผ่านทางหน้าโรงเรียนครับแล้วก็ยามจะเป็นทางถนนทางเท้าอยู่ครับจริงๆตรงนี้มันไม่มีร่องขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยกำลังของสึนามิมันซัดกลายเป็นร่องขาดก็แถวนี้เป็นที่ว่าชาวบ้านได้วิ่งหนีขึ้นนะครับหนีขึ้นบางส่วนก็วิ่งขึ้นไปทางนากุ้งผ่านทางโรงเรียนไปครับแล้วก็บางคนก็เขาก็วิ่งขึ้นต้นไทร
1: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตหากแต่ยังทำลายหมู่บ้านปากจกบนเกาะพระทองให้เหลือเพียงซากปรักหักพังผู้คนบ้านแตกจะแหลกขาดไร้ที่อยู่อาศัย
0: ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีช่องน้ำผ่านข้ามไปได้คือเชื่อมติดกันออกไปทางนู้นก็จะเป็นถนนเป็นถนนของหมู่บ้านเชื่อมอยู่กันหมดแล้วไอ้บ้านผมจะอยู่ตรงนี้ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือแต่ดินไม่กระทั่งเสาก็ไม่เหลือตอนนั้นในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยครับคือเหมือนกับสิ้นหวังไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนคิดกันไม่ออกว่าจะทำยังไง
1: โกเทศและชาวบ้านปากจบคนอื่นๆต่างโซซัดโซเซไปพักพิงอยู่ตามศูนย์ผู้ประสบภัยในอำเภอคุระบุรีที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเฉพาะหน้า
0: ที่เปปาเขาก็พามาอยู่ที่วัดครับมารีบไปอยู่ที่วัดป่าซ่านครับก็หลายวันนะครับก็มีทางหลายหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือบริจาคของเพียงของใช้อะไรประมาณนั้นนะครับพอหลังจากวัดป่าซ่านก็ได้มาอยู่ที่หลังโรงเรียนชุมชนครับเขาก็ไปกางเต็นท์อะไรอยู่เป็นชั่วคราวเพราะตอนนั้นต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันตรงไหนเพราะว่าเดิมๆคนของกระทรวงเขาก็เคยอยู่แต่ที่นั่นอย่างเดียวครับไม่มีที่ตั้งที่ไหนเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เสียใจกับการที่ว่าพ่อเพิ่งเสียจับต้นจนปลายไม่ถูกครับ
1: ขณะที่ผู้ประสบภัยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก็เริ่มต้นภารกิจการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณบ้านทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจากกรมป่าไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านพักถาวรจำนวน173หลังพร้อมระดมทหาร500นายนักเรียนอาชีวะ500คนจากทั่วประเทศมาช่วยกันลงมือลงแรงสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยโดยสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง3เดือน
2: ตอนแรกก็ขอเรียนได้ทราบกังวลเหมือนกันว่านักเรียนอาชีวะนี่เขาได้ชื่อมาจากหลากหลายมาจากหลายโรงเรียนเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวอย่างที่เรารับทราบรับรู้กันเนี่ยนะครับเป็นหน้ามหัศจรรย์ใจนะครับหลายร้อยคนมาจากหลายสถาบันหลายภูมิภาคอยู่ด้วยความสมานฉันท์และใคร่กลมเกลียวกันมีวินัยมากนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แม้กระทั่งครั้งเดียวก็ไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นในการดำเนินการคราวนี้ประโยชน์มันไม่ได้เฉพาะผู้ถูกกระทบจากสึนามิเท่านั้นนะครับยังได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการศึกษาผ่านกระบวนของจริงและทำให้เกิดความสมานฉันท์ในหน่วยงานที่ไม่ค่อยสมานฉันท์นี่พอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวเราต้องดูให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอยู่ได้ด้วยเราก็มุ่งไปดูเรื่องระบบโครงสร้างอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำด้วยท่อนเพราะคนจำนวนมากพอสมควร173หลังนี่ก็หลังละ 3-4 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เกือบร่วมพันเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็พระราชทานชื่อด้วยบ้านทุ่งรักตามชื่อของสถานที่นั้นอันนั้นเนี่ย
0: อยู่พักชั่วคราวที่เปปาครับก็ได้มีทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านเขามาประสานว่ามีโครงการของพระองค์ท่านอยู่ที่ว่าจะมายกบ้านให้จะเข้าไปอยู่ไหมก็พอได้รู้ก็เลยได้ลงรายชื่อเข้ากันไปอยู่ดีใจมากสุดๆนะครับบอกว่าโอกาสอย่างนี้ เราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ครับ
1: หลังผู้ประสบภัย50ครัวเรือนแรกเข้ามาอาศัยในบ้านพักถาวรระยะที่1สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่โครงการชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักเพื่อทรงให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: นายเปอร์เซนชาวบ้านที่โดนสึนามิมาเข้าเฝ้ามันจะมีเต็นท์ฝนตกประมาณ6โมงเย็นผมนึกในใจนะพระเทพไม่มาแน่เพราะว่าฝนมันตกท่านยังมาท่านลงมาเดินเปียกฝนมาเราถึงบอกชาวบ้านมาใจเย็นๆพูดสามประโยคใจเย็นๆจะทำให้อยู่สบายผมยังจำเป็นอันนี้แล้วสบายจริงครับ
0: ไม่มีอะไรจะเท่าเทียมได้แล้วถ้าเกิดว่าโอกาสที่ว่าทางพระองค์ท่านได้ให้กับทางชุมชนของพวกเราเนี่ยครับทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ครับ
2: การสร้างบ้านนี้แล้วก็พิธีพิธันนะครับเรามองไปถึงอนาคตด้วยเราก็เลยปลูกเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ถุนสูงก็สมควรเพื่อมองข้างหน้าไปว่าวันข้างหน้าชั้นล่างนั้นสามารถกั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าครอบครัวขยายขึ้นมานั้นก็ไม่ต้องย้ายเยอะไปที่ไหนไม่ต้องเป็นปัญหาเวลาทำงานเนี่ยพระองค์ท่านจะสอนเสมอให้มองไปปัญหาข้างหน้าด้วยนะครับช่วยวันนี้เพื่อให้เขาอยู่รอดอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญและส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมง
1: เขาเมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านปากจอกครับอายุ25ปีก็เริ่มจะออกเรือแล้วครับเมื่อก่อนเขาเป็นเรือลุงเคยลุงกะปิโตมากับทะเลโตมากับประมงครับ
2: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตทำลายบ้านเรือนหากแต่ยังทำลายเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือหากินหลักขณะอาศัยอยู่บนเกาะพระทองโกเทศและชาวบ้านปากจกต่างเฝ้าฝันถึงการออกเรืออันเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงบนท้องทะเลอีกครั้งหนึ่ง
1: กังวลครับเพราะว่าเรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกันเพราะหนึ่งอาชีพอื่นเราก็ไม่เคยทำไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินไม่มีทางอะไรประมาณนั้นนะก็กังวลครับกังวลเยอะ
0: เรือก็ถูกทำลายไปอย่างมากมายนะครับเราก็ต้องสร้างเรือหัวโตที่ก็ใช้หาประมงพื้นบ้านก็ปรากฏว่าประสบปัญหามากเลยในระยะช่วงนั้นนะครับคือไม้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนคือเอาไม้มาทำก็เดี๋ยวก็ตัดไม้ทำลายป่าหลวงสมเด็จพระเทพในฐานะประธานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็ดูแลธนาคารชาติด้วยก็มาดูจะเปลี่ยนวัสดุได้ไหมละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนรูปฟอร์มของเรือซึ่งแสดงออกถึงว่าถ้าทำตามริมทะเลภาคใต้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คงสภาพเดิมวัสดุแทนที่เป็นใช้ไม้นั้นตอนนี้เราใช้หลอดไฟเบอร์แทนนะครับก็คงทนประหยัด
1: แรกๆก็ทุกคนก็ยังไม่ค่อยตอบรับกับเรือไฟเบอร์การ์ดเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยสัมผัสครับก็ยังกังวลบางคนก็ไม่เอา
0: ทีแรกก็ไม่ยอมรับอ่ะเป็นเรือพลาสติกนี่มันคงไม่คงทนผู้ต้องทดลองทดสอบให้ดูเลยนะครับแจกจำได้ผมแจกค้อนเลยบอกถ้าใครสามารถทุบเรือไฟเบอร์แตกเนี่ยจะเอาเรือไม้ลำนะครับก็มาทุบกันโป้งกันไปผลสุดท้ายเกิดความแน่ใจเราก็นึกว่าปัญหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าท้ายเป็นปัญหาที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเขาไม่ยอมรับเขาบอกเป็นเรือพลาสติกเนี่ยไม่มีแม่ยานางโอ้การพัฒนานี่มันหลายมิติจริงๆนะครับโดยทั้งวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งสอนเลยเสมอเรื่องภูมิสังคมเนี่ยในแง่สังคมยังมีหลายแง่หลายมุมมากนะครับเพราะว่าไม่ยอมรับบอกว่าเนื่องจากไม่ใช่เรือไม้เพราะฉะนั้นไม่มีแม่ยานางการแล่นเรือนี่ต้องมีแม่ยานางคุ้มครองไปผมจำได้พิธีมอบตัวเรือประเทศก็ไปเอาผ้าแพเนี่ยผูกที่หัวเรือทุกลำเลยตอนนี้แม่ยานางกับมูลนิธิชัยพัฒนาเสด็จมาเป็นองค์เห็นเลยชาวบ้านเชื่อผลสุดท้ายโครงการนี้ก็สำเร็จได้ดี
2: นอกจากเรือพระราชทานแล้วโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักยังสร้างโรงซ่อมเรือและท่าเรือใกล้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพประมงให้ครบวงจรในทุกๆมิติ
1: หลังจากได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านก็ทุกคนก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นก็อย่างน้อยได้มีบ้านพักและก็ได้มีเครื่องมือทำมาหากินก็พระองค์ท่านได้บ้านหนึ่งหลังกับเรือไฟเบอร์หนึ่งลำครับก็ได้กำลังใจก็ได้เริ่มปรับตัวครับจากจุดนั้นเราก็มีกำลังใจคราวนี้สู้ชีวิตเพราะว่าหนึ่งพอสู้กันไปก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับก็ไปด้วยกันครับนี่แหละคือกำลังใจที่ทุกคนคิดเลยว่าทุกคนไม่ใช่เท่าแต่ผมนะครับคือว่าดีใจมากที่ว่าทางพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้ง

0: เอาละมีอาชีพแล้วเราดูไปถึงโรงงานแปรรูปเลยนะครับคือไปส่งตลาดก็ได้ราคาแค่นั้นแหละนะครับแทนจับปลาแทนที่ไปส่งตลาดมาส่งที่เราก็ทำการแปรรูปเป็นปลาแห้งเป็นปลาผลเป็นกะปิ
1: ตอนแรกก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรเป็นออกทะเลก็อยู่บ้านพอเฟนได้ของได้ปลาหมึกมาก็ขายได้กะปิมาก็ทำกะปิผักจบอร่อยดีสีก็สวยไม่ใส่สีนะกุ้งมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยก็เราคิดว่าเราไม่ลืมที่เมื่อก่อนเราทำอยู่แบบไหนพอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ต้องทำแบบที่เราทำเดิมๆเราไม่ทิ้งแบบว่ามาทำมีรายได้เสริมขึ้นมีรายได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีรายได้
0: อันนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนชีวิตจากทะเลมาเป็นชีวิตบกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็มีความรู้อาชีพอื่นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเคสแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องศึกษาอย่างพิถีพิถันเลยนะครับเพื่อป้อนความต้องการให้ตรงกับความต้องการของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พระเจ้าอยู่รับสั่งไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วพัฒนานี้พัฒนาอะไรไม่จะไปเปลี่ยนเขาซะหมดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเขานี่มันก็ทำให้เราสูญเสียสมบัติทางด้านวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความคนดีความเปลี่ยนแปลงนะของเก่าก็ต้องรักษาไว้แต่พร้อมกันนั้นก็มีวิถีสมัยใหม่เท่าที่นะครับจะเอื้ออำนวยได้ความสมดุลนั้นมันต้องรักษาไว้ให้ได้อยู่ตลอดเวลา
2: อยากจะกลับไปเพราะว่าพอกลับไปปั๊บมันนึกถึงอดีตอ่ะแม้ว่าทำใจไม่ได้บางทีอะไรอย่างนั้นเนี่ยลูกหลานอะไรเสียชีวิตถึงไม่อยากลงไปอยู่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วแหละไม่ลงแล้วแหละที่เกาะ
0: ตกลงมีบ้านแล้วนะครับมีสถานแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วเราก็มองไปเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานพวกนี้เขาก็จะต้องไปโรงเรียนเราพัฒนาตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กเลย
2: ลูกสาวคนเล็กอ่ะอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กมูลนิธิในโครงการของพระเทพเนี่ยค่ะของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็พออายุได้4ขวบก็ออกไปโรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์ของโครงการของพระเทพดีใจมากที่ลูกได้มีอนาคตอ่ะตั้งความหวังลูกไว้ให้ลูกตั้งใจเรียนสูงๆได้มีอนาคตข้างหน้าแต่ได้ทำงานดีๆไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่
0: เพราะฉะนั้นมิติที่เรามองซ้ำอีกทีหนึ่งว่านอกจากวัสดุสิ่งของบ้านเรือนโครงสร้างแล้วดูมิติของมนุษย์ด้วยตั้งแต่การศึกษานะครับความเป็นอยู่เรื่องอาชีพเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยทุกมิติเลยผมว่าโครงการหมู่บ้านทุ่งรัก173หลังนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งพยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

0: ผมเป็นประธานชุมชนมาประมาณ3ปีครับในใจก็คิดอยากจะช่วยสังคมอยู่แล้วครับจากกำลังใจที่พระองค์ท่านทำให้เราอยากจะทำความดีมั่งถึงเล็กๆน้อยๆเผื่อส่วนรวมอะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยลองดูว่าเผื่อจะทำได้ครับทดแทนพระองค์ท่านที่ว่าพระองค์ท่านได้ให้โอกาสพวกเรา
1: ดีใจมากเลยนะแบบว่าขอบคุณที่ท่านมายกที่อยู่ให้แล้วก็มีที่ทำมาหากินให้ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนยกขึ้นตัวหัวเลยดีใจมากที่ว่าโครงการของพระเทพได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอะค่ะถ้าว่าไม่มีโครงการก็ไม่รู้จะว่าจะเอาที่ไหนไปทำมาหากินกันนะคะ
2: มูลนิธิก็ใช้เวลาตามพระราชกระแสเนี่ยพระทรงเป็นนักประวัติศาสตร์ทรงเสด็จต้องดูรอบคอบดูเรื่องจิตวิทยาอะไรต่ออะไรนะครับเดินตามรอยสมเด็จพระชนกาที่เปลี่ยนยืนมองคนเป็นคนมองลึกลงไปความรู้สึกแรงดลใจของแต่ละคนอะไรเนี่ยนะครับมองแล้วพยายามดีไซน์ความช่วยเหลือให้สอดคล้องผลักดันให้เขาสามารถรักษาสิ่งต่างๆนี้ได้

ิธีการช่วยเหลือถ้าจะเห็นความแตกต่างก็ประเด็นแรกที่สุดก็คือความต่อเนื่องเพราะนั้นความช่วยเหลือโดยทั่วไปนั้นจะช่วยแล้วก็จบแต่ก็เรานี่คำว่าเราช่วยเหลือคนนั้นเรามิติคนเป็นวงจรของชีวิตเลยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเป็นองค์รวมเลยทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเมื่อความต่อเนื่องและลักษณะบูรณาการนั้นคือความแตกต่างนะครับเวลามูลนิธิลงไปทำงานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้ากาธิเบศรพอดีกรมสมเด็จพระเทพที่รับถ่ายทอดมาก็ดีนั้นเราจะใช้หลักการที่อยู่ตรองเวลาความช่วยเหลือไม่ใช่เขาหิวแล้วเราก็ให้ข้าวเขามื้อเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำยังไงนะครับเราดูทำไงเขาจะประกอบอาชีพของเขาเขาเรียนดูได้อะไรต่ออะไรได้เป็นเซรีทั้งองค์ความรู้ทั้งการศึกษาทั้งมิติของมนุษย์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งหมด

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์และทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 90

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.rtarf.mi.th จากอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 21:00 นเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาพวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติ

ราก็สร้างบุคลากรขึ้นมาบุคลากรคืออะไรหนึ่งเขามีแล้วมีฝ่ายอบรมก็ส่งบุคลากรด้านอบรมมาดูชั่วสุทัศน์เขาสวดมนต์อย่างไรวันนี้สวดอะไรวันนั้นสวดอะไรบทประจำอย่างไรท่านทำพิธีกรรมอย่างไรสองอนุศาสนาจารย์เขามีใช่ไหมมีแต่อนุศาสนาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้สวดมนต์ไปถึงไปอบรมเนี่ยมันรำคาญนะเพราะมนุษย์เนี่ยมันต้องการหนึ่งมีพระเครื่องแจกไหมคิดใช่ไหมว่ามาสองวันเนี่ยพระจะแจกอะไรหัวเนี่ยคิดไหมอยากได้พระไหมฮะเราบอกไม่อยากได้เราก็ไม่แจกแต่ก็อยากได้ได้แล้วไม่ได้ไปทำอะไรเราก็เอาสองต้องพรมน้ำมนต์นะอยากพรมไหมอยากพรมน้ำมนต์สามอยากได้สายศีลสามส่วนในคนอยากได้สี่ถ้ามีพระมาสวดมนต์ให้เราก็ดีแต่ถ้าเราจะกระจายกิจกรรมสวดมนต์เฉยๆว่านักโทษจะเริ่มมีระเบียบเริ่มมีวินัยเริ่มมีความสุขให้เวลาสวดมนต์เขาพอไหมสอนอย่าให้มากคนเราเนี่ยเพราะเราไม่รู้ทุกคนมันเป็นมายังไงสวดมนต์มันเป็นการสอนตนเองมันเก่งก็มาแล้วแล้วสวดมนต์จนมันหายตัวได้นะบอกสวดไปเดี๋ยวมันหายตัวได้เดี๋ยวมันสะดอกกุญแจได้นะมันก็สะเดาะไม่ได้หรอกเพราะเขาล้างวิชาหมดแล้วนักโทษเนี่ยพอเข้าเรือนจำนะเขาล้างวิชาหมดแล้วไอ้ที่ว่ายิงไม่เข้านะฮะเดินไปสุแดนประหารเนี่ยข้างบนนู้นน่ะเขาล้างไว้หมดแล้วไอ้กรอบประตูนั่นน่ะถ้ามึงเข้าตรงนี้แล้วก็มึงมีวิชาอาคมแล้วก็ตามถูกล้างหมดเขาล้างไว้แล้วแต่ให้เขาสวดมนต์ยังมีความสุขและในวันรีบอิบออกเธอพวกเรานะผมเองก็อยากจะคุยกับพวกเราอาจจะไม่ใช่อบรมนะลูกเต้ารออยู่นะพ่อแม่รออยู่ออกไปแล้วก็เป็นคนดีกันมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะไอ้กรรมที่ทำไปแล้วก็ยังไม่กำเริบแล้วว่าการอบรมการคุยกับชนิดน้อยๆน่ะดีดีนะมากมากไม่ดีแล้วคนเรามันรำคาญถ้าลองคิดสิเนี่ยเราสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังพระเทศน์อีกโว้อะไรกันว่าแล้วจะเทศน์นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วเวลาเราอบรมเนี่ยถ้าเรามีการอบรมเนี่ยเราจะงุนงิดใช่ไหมเมื่อไหร่มีการประชุมอบรมเนี่ยฮะถ้าบุคคลประชามาแล้วจะงุนงิดมากมันจะอบรมทำเหี้ยทำไมวะอีห่ามันจะอุทานอย่างนี้ใช่ไหมมันจะอบรมทำเหี้ยทำไมจริงอบรมให้มันดีฮะแต่เราอุทานอย่างนั้นนักโทษมันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันแต่สมบูรณ์พบเนี่ยนะมีหนังสืออย่างเดียวกันบอกหน้าเดียวกันและอธิบายการสวดมนต์อย่างเดียวกันเนี่ยทุกคนเขาจะพยายามทำและต่อไปมันจะสวดมนต์แข็งคราวนี้ถ้าออกจากตารางไปเป็นพระสบายเลยถามทำไมหลวงนาถึงสวดมนต์เก่งตอนอยู่ในคุกสวดแม่งทุกวันออกมาสวดเป็นหมดอ่ะเจ๋งอีกท่านเราไปบอกพระสมัยนะบอกว่าทำความดีซะเยอะๆออกไปแล้วเนี่ยที่คุกที่ตารางเนี่ยดีฮะพอบวชพระไปอยู่วัดไหนแล้วชิโก้มันเงียบเงียบยังไงอ่ะไอ้หายนั่นเคยติดคุกมาแล้วเฮ้ยอย่าให้อาจารย์เอาหน้าออกมานะถามทำไมแม่งติดคุก20ปีอะคดีอะไรฆ่ามาแล้ว6ศพ7ศพจิ๊กโก้ไม่มีที่วัดโพในสมัยร.5สมัยนี้กันที่5อยู่วันหนึ่งสมเด็จกรมพยาบาลหลวงก็บอกว่าวันหนึ่งก็ได้รับหนังสือจากนักโทษคนหนึ่งชื่อเสือทิมเสือทิมในหนังสือนั้นน่ะมีสิ่งประกอบหนังสือมาก็คือเครื่องสารที่ใส่กาน้ำชาแบบกาน้ำชาพระเป็นเครื่องสารหวายซึ่งมีรายละเอียดสวยงามมากแนบมากับหนังสือนี้จากราชทัณฑ์ในหนังสือที่ราชทัณฑ์ส่งมาบ่งบอกถึงว่าเสือทิมซึ่งเป็นเสือที่คงกระพันชาตรีแต่ถูกราชการจับตัวได้ได้ขอพระราชทานอภัยโทษและบัดนี้เมื่อไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็สำนึกได้ว่าเป็นความผิดต่อบ้านต่อเมืองการที่ปล้นจี้เขาฆ่าเขานี่เป็นความผิดต่อเมืองไม่ใช่เป็นปัจเจกบุคคลและสำนึกได้ว่าการฆ่าเขาเนี่ยนะฮะเป็นการทำให้พ่อแม่ลูกเต้าเขาพัดผ้าจากจรบัดนี้ไปร่ำไปเรียนแล้วเนี่ยสำนึกได้แล้วเมื่ออยู่ในเรือนจำจึงพยายามหาอาชีพใหม่จึงเรียนวิชาจักสารจนสามารถจักสารได้สวยงามเหมือนที่ส่งมาถวาย
พราะรวยกฐิหาท่านชอบเล่นเครื่องปักหมายเป็นเครื่องกุศลและไถ่บาปและจะไม่ประพฤติผิดอาญาแผ่นดินซึ่งในกรมยามหลวงก็ทำหนังสือกราบทูลในกฐิหาท่านตรัสว่าลองกำมันดูสักคนเพราะมาบอกจะบวชเนี่ยลองกำมันดูสักคนเอ้าก็ส่งเรื่องมาแล้วก็เสือกินได้รับพระทานอภัยโทษแล้วเวลาที่ในกฐิหาท่านบอกลองกำมันดูสักคนเนี่ยท่านบอกว่าอภัยโทษแล้วให้ข้าราชการนะอีกคนนึงฮะเป็นสมเด็จกรมพยาเหมือนกันเป็นผู้ดำเนินการบวชเสือทิมแบบนาคหลวงที่วัดโพเนี่ยแล้วเสือทิมเนี่ยถูกฉลอง3วัน3คืนนะแล้วพระราชทานพระทัยให้บวชด้วยจัดแบบนาคหลวงเลยมีการทำของทำขวัญเรียบร้อยเอาถึงเวลาเสือทิมก็บวชไอ้ท่าเตียนนี่นักเลงมันเยอะนักเลงคุมเรือด่วนเอ่ยนักเลงคุมตลาดเอ่ยนะมันพอๆกับวัดสุทัศน์ที่ละตำนานละแดงใบเล่เนี่ยเขาซ่องมันเยอะจนหลังบทพรามเนี่ยก็ซ่องตรงสามย่อยก็ซ่องนะซ่องเยอะสมัยก่อนวัดสุทัศน์ซ่องเยอะตั้งแต่นั้นมาพอสุทินบทพรนักเลงรู้ว่าคนที่บทวันนี้เป็นเสือท่านน่ะไม่มีใครเกะกะพระในวัดที่เกะกะกวนตีนนะฮะเงียบแล้วสุทินมีหน้าที่เดินรอบๆวัดก็มันฆ่าคนมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วยันเยินเต็มไปหมดแล้วกิตติศักดิ์ของเสือพิมพ์นี่สุดยอดแต่ก่อนจะเข้าคุกเนี่ยเขาล้างวิชาทิ้งเขาล้างทิ้งหมดนะคุกยังมีวิธีล้างวิชาเสือพิมพ์บวชแล้วก็ต่อมาก็มีหนังสือกราบทูลอยู่กรุงเทพไม่ค่อยสะดวกขอไปอยู่สิงห์บุรีบ้านเกิดไปอยู่บ้านเกิดท่านที่ห้าท่านก็บอกอนุญาตเพื่อพระคุณเจ้าจะได้ปฏิบัติธรรมะได้ดีกว่านี้ก็ให้ไปอยู่สิงห์บุรีแต่ต้องรายงานตัวปีละครั้งเพราะยังไม่หมดคดีก็สั่งไปทางเจ้าเมืองให้ดูแลพระทิมให้ดีแต่ดูแลในฐานะเป็นพระไม่ใช่การควบคุมอีก 2-3 ปีต่อมาสมเด็จพระยานุบอกตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเจอพระนั่งอยู่ในที่วังพระองค์ปรากฏว่าพระองค์นั้นคือพระทิมพระทิมมาจากสิงห์บุรีดันด้นมาหาสมเด็จกรมพระจอมเกล้าดำรงมาหาด้วยเรื่องอะไรฉันน้ำสักอึกและจะเล่าต่อพักโฆษณากินข้าวไปยังเนี่ยกินยังนี่เขามีเบี้ยเลี้ยงให้ไหมมีไหมมาอบรมนี่เขามีเบี้ยเลี้ยงไหมแล้วเขามีการเทศน์ออกไหมเล่าการเทศน์ไม่ค่อยแล้วชาบีเลี้ยงก็ไม่มีการเทศน์ก็ไม่มีจะได้จบตอนนี้นะฮะนั่นสุดทิมมาด้วยความท่านก็ลงมาบอกว่าพระคุณเจ้ามีอะไรฉันได้ดั้นโดนมาจากสิงห์บุรีอาตมาอยู่ทางสิงห์บุรีได้สดับข่าวว่าฝรั่งเศสจะบุกเมืองไทยเป็นห่วงพระเจ้าอยู่หัวและบ้านเมืองว่าถ้าฝรั่งเศสบุกแล้วเนี่ยจะมีใครช่วยรบบัดนี้วิชาที่ถูกล้างไปเนี่ยได้กลับขึ้นมาแล้วได้เรียกวิชากลับมาแล้วยิงไม่เข้าฟันไม่ออกแล้วจะขออาศัยวิชาเนี่ยออกไปรบโดยการขอลาศึกจะไปรบสนองงานของประเทศชาติไปสู้ฝรั่งเศสขอให้นำความกลับบังคมทูลรัชกาลที่5ว่าขอให้อนุญาตให้ลาสิกขาสมเด็จพระยามหลวงก็เขียนหนังสือกราบทูลรัชกาลที่5ท่านอ่านแล้วท่านบอกน้ำพระเนตรคลอมีความซาบซึ้งในพระทิมอดีตเสือร้ายตรัสมาคำเดียวว่าคนเหล่านี้ถ้ามีความกตัญญูและรักชาติก็ถือว่าเป็นคนดีที่สุดให้สมเด็จพระยามหลวงกลับไปบอกว่าไม่ต้องศึกหรอกให้กลับไปปฏิบัติธรรมะเท่านี้โยมก็มีกำลังใจแล้ว
ตอนนี้โยมก็มีกำลังใจแล้วถ้าเกิดพลังใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอดีตเสือจะสึกมาลบเนี่ยแสดงว่าจงรักพระดีต่อแผ่นดินเพราะนั้นบางทีเราก็จะบอกว่าไปเรียนใครมีอาคาผมเรียนไปหัดสักยงสักยันกันไปในคุกอ่ะหัดเข็นยงเข็นยันกันไปนะไอ้ที่ใครมันสักแล้วมันรอดตายนะแต่ไม่รอดคุกนะเรียนไปฮะแล้วกล้องมาถ่ายว่ามันดิจิตอลใช่ไหมใครสักยันมากก็ให้มันกลางหลังแล้วถ่ายรูปจุ๊บจุ๊บออกมาเป็นจอมขมังเวทผัดชัยแสดงเขาว่าดีมากนะดูยังดูยังนะโยมดูยังฮะจอมขมังเวทดูยังพี่แฟนดูยังเฮ้ยสุดยอดนะเรื่องนี้นะเขาว่าหยิบใบมะขามมาเซ็นกลายเป็นพุ่งนะเราไปดูซะนะแต่เรื่องเวทมนต์นี่มันมีจริงนะเพราะฉันก็เคยเรียนเรียนคาถาอาคมเรียนคาถาสนองเสน่ห์อะไรเงี้ยแบบสมมติจะมาพูดกับเธอเงี้ยก่อนจะไปสุคติก็ใช้อาคมนี่มันอยู่ในกระเป๋านี่นี่ปุ๊บเห็นไหมเห็นตลับสีพึ่งไหมเนี่ยนี่มันเป็นรูปจตุคามรามเทพนะมี9สีแล้วข้างหลังมียันอันนี้เป็นสีพึ่งถ้าจะเสกถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ใช้นิ้วโป้งจะใช้คนใช้นิ้วชี้หาความยุติธรรมใช้นิ้วกลางจีบผู้หญิงใช้นิ้วนางไปบรรยายให้เด็กใช้นิ้วก้อยแต่ทางที่ดีก็แตะนิ้วโป้งแล้วลูดทีเดียวเดี๋ยวพระดอนไหวนะพรืดแล้วก็มาสีพึ่งสีผีสาวเห็นสาวหนีผัวมหากูนี่อันนี้มันของขลังนะแกนั้นไม่งั้นฉันไม่พกนะโถทำไมต้องใช้สีพึ่งใช้ชี้เชโดก็ได้ฉันเนี่ยหลอดละ $1,200มันต้องกระจอกแต่ว่าจริงๆชี้เชโด1,200ได้ไหมของแท้ไหมไม่ทราบอีกโอ้เชิดแคสติกกระบุญแล้วนะ30 บาทเจอแค่แคสติกที่โฆษณาตรงรถเมล์นะดีแล้วหรือไปหาดอกอะไรนะที่แดงๆอ่ะที่มันขึ้นตามกระถางต้นไม้มาขยี้ดอกอะไรนะมันใช้เขาเรียกบัวสวรรค์นะที่ดอกแดงๆชมพูมาทาแก้มเลยมันแก้มแดงอ่ะมันจะไปกินแครอทนะอันนี้มาทานะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่นี่มันขโมยอันที่จริงนี่ไปเอามาจากนู่นนะพัทลุงนะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วไปนู่นไปบรรยายที่เมืองตรังแล้วก็ต้องนั่งรถมหัดใหญ่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปพัทลุงมันก็แค่21 กิโลนะแล้ว19 กิโลนะไม่เคยไปเลยฮะไม่ก็ทางจากเมืองตรังไปหัดใหญ่เนี่ยแต่ถ้าแยกจากถนนตรงนี้ไปพัทลุงมัน20 กิโลอุตส่าห์ดันโดนไปเอาสีพึ่งมานะยอมเสียค่ารถเป็นพันนะนี่จากสำนักเขาออสุดยอดสาวแก่แม่ไม้ติดตึงจริงๆนะฉันถึงได้เทศดังนะจริงเทศไม่ค่อยดีหรอกแต่มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์เวลาสีโอมขยุกขยุยตัวไผ่ตายไม่ต้องนึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยนะโอมขยุกขยุยตัวไผ่ตายขุยไอ้นก2 หัวหญิงใดไม่ออกไปเป็นผัวคอยมันชิบหายมันไม่เอาก็แช่งมันบ้างแช่งมันบ้างคนดีๆอย่างเราเนี่ยทำไมไม่เอาไปปล่อยให้แก่ตายคาผ้าเหลืองเนี่ยมันตาไม่ถึงผู้หญิงคนนั้นบักชดจังเลยจริงๆมันตาไม่ถึงหรอกนะเรื่องคุยให้เราท่านผู้ชมว่าอย่างไรก็ตามการทำงานชนิดเนี่ยต้องมีเมตตาธรรมนะและยิ้มแย้มแจ่มใสคนถ้ามันเจอเราเนี่ยแล้วเรายิ้มให้มันทุกคนนะฮะยังไงมันก็ต้องยิ้มให้เราส่วนใหญ่เราทำหน้าแบบทำเป็นหน้ามีอำนาจนะน้องวันนี้แต่งตัวสวยจังนะสวยก็พ่อมึงดำ
มันจะได้ด่าเนี่ยอุตส่าห์ชมกูขืนใจชมเหมือนน่ะมันเสือกมาด่าอีเวนจะเพิ่งรู้จักกูน้อยไปเย้ใช่ไหมมันยิ้มไปเราดำเราก็ยิ้มไม่ได้ตั้งใจดำแม่ดำก็เลยดำตามแม่ฮะแม่ขาวไหมคือทำไมดำอ่ะตามพ่อใช่ไหมลูกเหมือนพ่อมีลักษณะนั่นเรายิ้มสักอย่างอ่ะสังคมมันต้องยิ้มแต่คนจะยิ้มได้เพราะเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในเขาบอกสีสุสุหัดสุวัดสุพรสุจริตทำราชการมันสีสุสุหัดสุวัดสุพรสุจริตสุหัดไม่ใช่ว่าสุหะทายะสุหะไทยหะไทยแปลว่าใจสุดีสุหะไทยแปลว่าใจดีก็ยิ้มเขาว่าสิยิ้มเขาว่าให้มันเกิดรอยยิ้มถาวรนั่นเองเนี่ยมันยิ้มถาวรเนี่ยมันที่มันไปรอจนนี้ยิ้มยิ้มถ้าเจ้าคุณไม่มีความทุกข์มันจะมีความทุกข์อะไรแล้วก็เราไม่ใช่ความปรารถนาดีต่อคนแล้วถ้าเราไม่ยิ้มล่ะคนก็ไม่กล้าเข้าคนก็ไม่กล้าดูท่านเจ้าคุณท่านเคร่งนะทำไมท่านหน้าดุจังเลยมันจึงไม่ใช่หน้าดุคนหน้าหวานแต่ทำไมยิ้มก็น่าจะดุดูแล้วก็คอยชมทำไมไม่ยิ้มเป็นพระทำไมยิ้มไม่เป็นเหรอแต่ถ้าเราใจดีเราก็ยิ้มไม่เป็นไรภาวนาเขาว่าไม่เป็นไรแล้วใจเราจะดีแล้วมีเมตตาทุกคนสบายใจสบายใจไม่เป็นไรรักคนไว้เยอะๆมีขณะเขาไม่มีการเทศมายังใจดีไม่เป็นไรไม่ให้ไม่ว่าแต่จะจำหน้ามึงได้นั่นแหละก็ไม่ใช่แล้วก็ใจดีอ่ะใจดีแล้วหน้าเด็กนะใจดีแล้วหน้าจะเด็กนี่ไม่มีใครเชื่อว่าอายุ48นะบางคนเรียกเนนเอ็ดเนนขอบคุณฉันจะมาติดต่อเรื่องนี้นี่เขาสั่งให้มาพบคนนี้เนนจะมาพบคนเรื่องอะไรอ่ะไหนว่าเนนไหนเนนเนนจะมาพูดเขาเรื่องอะไรฉันเนี่ยเหรอฉันเป็นเจ้าคุณนะแต่ไม่ได้เคืองเขาหรอกมันหน้าเรามันไม่ให้เอาจริงนะฮะก็คนมันใจดีมันใจดีก็ยิ้มเดินยิ้มไปนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนใจดีมันมีความสำคัญท่านยิ้มยิ้มไปถ้าเดินไปเดินยิ้มไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นรถลงเรือไปไหนก็ยิ้มไปไม่มีใครตีเราหรอกไม่มีใครรังแกเราบางคนมันทำหน้าแบบมองแบบกวนตีนแบบทำท่ากวนตีนชาวบ้านยังไงต้องโดนตีนแน่ๆถ้าลองทำหน้าเป็นส้นตีนแล้วบอกเฮ้ยเขาเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมหาผู้คนคนนี้แม่งหน้าเป็นส้นตีนเชียวแล้วเดี๋ยวส้นตีนจะมาอยู่กับหน้าเราด้วยถูกไหมแล้วจะทำเป็นหน้าดุหน้าขมึงทิ้งนะไปไหนก็แล้วแต่สุหัดไทยใจดีหรือสุหัดถ้าเธอใจดีแค่นะคนมันจะรักเราถ้ามันรักเรามันต้องเชื่อเรามันรักเราเราจะใช้เราจะตระทำมันจะเชื่อเราหมดนี่สุหัตไทยหัดยิ้มยิ้มไหมยิ้มเป็นไหมพอยิ้มเป็นไหมลูกก็ยิ้มแล้วก็ดูดีนี่หนูไม่กล้ายิ้มฟันหล่อฟันหยอหล่อยิ้มยิ่งตลกใหญ่เลยนะแต่ไอ้เต่าใช่ไหมไอ้เต่าไอ้ชูสีเชิญยิ้มใช่ไหมฟันหล่อก็ยิ้มบ่อยๆมันตลกอ่ะแล้วถ้าฟันหล่อจะไปทำฟันปล่อยให้มันหล่อกันน่ะยิ้มแล้วยิ้มแลบมาตลกใหญ่เลยนั่นยิ้มเยอะๆนะยิ่งหน้าตาโหดเหี้ยมยิ่งจะยิ้มใหญ่เพราะเราหน้าเหี้ยมอยู่แล้วนะคนเรายิ้มสวัสดิ์ไทยใจดีสองหนึ่งสวัสดิ์สองสุวัตสวัสดิ์นะครับสุวะจะหรือสุวะโจสอนง่ายแล้วก็บอกนักโทษว่าฉันก็เป็นคนสอนง่ายนี่มั้งเอาพระมานั่งพระให้เราทำอะไรเราก็ทำตามพระแล้วคนสอนง่ายนี่มันจะคนรักหมากับแมวเนี่ยทำไมคนเลี้ยงหมาทำไมคนไม่ค่อยชอบเลี้ยงแมวเพราะหมามันสอนง่ายแมวนี่สอนยากนะจับแมวมาตัวเนี้ยอ่ะนะถ้าบอกอ้าวลุกดึงหนังที่หลังมันอ่ะมันจะเอาท้องติดพื้นใช่ไหมอ้าวบอกงั้นนอนจับหนังที่ท้องมันดึงมันจะโกงหลังอ้าวหัดถอยหลังหน่อยดึงหางมันจะเดินข้างหน้าตะพึด
ถ้าบอกให้มันเดินหน้านะเอาเชือกผูกคอมันดึงนะอีแมวถอยหลังกรูดกรูดทั้งชาตินั้นคนชื่ออีแมวนี่อย่าไปตั้งชื่อมันดื้อใครชื่ออีแมวเนี่ยดื้อเป็นบ้าเลยนะมีไหมโยมมีใครชื่อแมวไหมขอโทษโอ้โหสองแมวเลยเนี่ยขออภัยนะแล้วมันดื้อจริงไหมดื้อไหมนั่นมีลูกมีเต้าอย่าตั้งชื่อแมว

ันก็อ๋อเอาพวกเดียวกันนี่นะแล้วนี่ไปไหนมาเนี่ยฮะอ๋อที่เราซ่อมอยู่เดิมนะใครนั่นน่ะอ๋อฮะนั่นนั่นแล้วน่ะโอ้จำไม่ได้เพราะมันชั้นตาไม่ค่อยดีนะอย่าไปชื่อแมวมันดื้อชื่อมองชื่อแมวมันก็ค่อนชั่วหน่อยนะเหมือนพี่เป๋งเลยนะเหมือนแมวโพดำในไพ่โจมตีเยอะๆเขาไม่โกรธอยู่แล้วล่ะคนเขาบอกโกรธผู้ใหญ่ตกต่ำโกรธพระตกนรกเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าเคืองใครโกรธพระตกนรกหมดนะนั่นสิทธิของพระนะเพราะชื่อว่าโจว่างอ่ะแต่หมาไม่ใช่หมาเนี่ยนะให้มันเดินหน้าเอาเชือกผูกคอสองสมันมันเดินแล้วสอนอะไรมันเชื่อนะคนที่ได้รักหมาถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยชื่อว่าโจสอนง่ายคนสอนง่ายจะได้สมบัติทั้งหมดกระทั่งเงินทองความรู้วิสวัตสุพรมันก็สุพโรเลี้ยงง่ายใครกินอะไรก็กินน้ำมาอยู่ในนี้มันให้พวกเรากินง่ายๆหน่อยทำแล้วมันทำยากกินให้ง่ายหน่อยทำแบบพระเขาให้อะไรมาพระก็ฉันเจ็บพระไหมพระถ้าจะไม่เลือกอะยอมใส่อะไรมาทั้งกับฉันนะเอามาก็ดีใจส่งมาก็ฉันฉันจะพึ่งฉันจนตายอ่ะมันพ่อมันพ่อฉันขาหมูเนี่ยนะเอาวันนี้นึกไงเอาขาหมูมาถวายวันนี้วันตายแม่ชอบขาหมูเอาแม่ไปละตายความดันโลหิตสูงไขมันตันตายเพราะขาหมูนี่แหละมันพ่อเอาหน่อยนะจะได้ไปอยู่กับแม่ฉันเอาพ่อทุเรียนเนี่ยนะอ่านทำไมล่ะแม่ชอบอ่ะไม่ใช่แม่กินละแม่เป็นโรคเบาหวานตายจะไหนตายวันเนี้ยตายเพราะอะไรก็ทุเรียนเนี่ยหลวงพ่อเป็นโรคเบาหวานฉันไปตามแม่อีกอ่ะแต่คนก็รักอ่ะจ๊ะคนก็รักแล้วคนเลี้ยงง่ายเนี่ยคนรักเพราะฉะนั้นไปมีเมียเนี่ยเมียทำอะไรให้กินก็กินนะไม่ใช่โอ้โหนะชิบหายเล่นแต่น้ำพริกหมาไม่แดกถ้าก็ถูกต้องน้ำพริกบ้านพ่อแล้วหมาแดกไอ้ห่าหมาเหี้ยอะไรแดกน้ำพริกไปด่าบรรดาผิดด่าถูกไปด่านักแกงเผ็ดโอ้ยหมาไม่แดกแล้วตีมือหมาที่ไหนกินแกงเผ็ดวะด่าให้มันถูกตัวเขาทำให้กินก็อย่าไปเลือกคนทำให้กินน้ำปวดหัวนะเป็นแม่บ้านปวดหัวไหมหนูทำกับข้าวให้สามีกินน้ำปวดหัวไหมลูกไม่ปวดหัวเพราะไม่เคยทำกับข้าวอร่อยแล้วผัวจะได้กินแล้วมันจะชิมกันหมดแล้วนะนี่รวมๆกันแสดงมาเดี๋ยวจะแบ่งให้ร้อยหนึ่งนะอย่างกันเลยนะต้องแบ่งให้เธอละนะถ้าได้ต้องแบ่งกันนะถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่นะลูกนะช่วยกันหน่อยช่วยกันแสดงหน่อยนะเธอก็ทำเป็นอย่างนี้นะฮะนั่นสุพรนะเลี้ยงง่ายคนเลี้ยงง่ายเนี่ยคนจะรักจะเลี้ยงฉะนั้นบอกนักโทษก็เลี้ยงง่ายหน่อยเขาทำให้กินยังไงมันก็นะยังไงมันก็ต้องกินได้ไม่มีอะไรก็น้ำปลาหนักเขาไว้มาพริกป่นน้ำปลาเนี่ยจะมาขาดเลี้ยงนักโทษยังไงก็มีนะมีพริกซอยหน่อยไม่มีอะไรก็เผ็ดเขาไว้พอลิ้นมันชามันกินอร่อยเองแหละนะกินพริกเยอะๆตอนครั้งแรกๆให้มันเผ็ดๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันอร่อยเนี่ยเผ็ดๆเค็มๆเผ็ดๆนะฮะนั่นแหละสุพรเลี้ยงง่ายสุวัสสุวัสสุหัสสุวัสสุพรสุจริตทำอะไรก็ตามมีความสุจริตไว้อย่าโกงอย่าแต้มแก่อย่ามีเล่ห์เหลี่ยมมากบอกเขานะมึงเหลี่ยมมากมึงสะดุดมากใครบอกไอ้มีเหลี่ยมจัดมึงกี่เหลี่ยมล่ะถ้า8เหลี่ยมเนี่ยกิ้งไปสะดุด8ที16เหลี่ยมแล้วมึงสะดุดก็16ทีนี่อย่าเหลี่ยมมากเพราะผู้คุมทั้งหลายบ่อนโทษเราเนี่ยอยู่กับนักโทษมาเยอะแยะแล้วผ่าจนมาเยอะแยะแล้วมาเยอะแยะแล้วอย่าเหลี่ยมมากกับเราไอ้ที่เราอ่านไม่ออกไม่มีอ่านออกหมดเพราะนั่นบอกว่าอย่าทุจริตให้มีสุจริตทั้งในกฎเกณฑ์ในเงินทองเราเองก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนสุจริตไว้แล้ววิธีการรักษาความสุจริตนะฮะไม่ให้เราประพฤติผิดในฐานะที่เป็นผู้คุมจนถึงขายยาบ้องยาบ้าเนี่ยนะเป็นเสือยาบ้า
อย่าเล่นการพนันถ้าวันนี้ใครก็พนันนะอธิษฐานเลิกซะไม่ใช่เลิกวันนี้เลิกตั้งแต่วันนี้เพราะศาสดาทุกศาสนาพ่อแม่ทุกคนนั้นไม่ชอบให้เล่นการพนันใครเล่นการพนันยิ่งไหว้พระยิ่งโดนแช่งใครมาขอหวยพระเนี่ยนะพระไม่ให้หรอกเรียนมาพนัน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ps

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ
3: ์นั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการใครอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
4: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะ ซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 17 18กันยายน2569นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
5: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันนะคะว่าผู้มีสิทธินั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญ นะคะหรือยาชีววัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาจต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกรณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
4: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24 องศาเย็นสบายดี
5: ค่ะ
4: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่สมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้ง2และทีมงานพี่ตาวัดส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชา
5: อ
4: ือแสดงว่าอายุยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่16นะ วันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
5: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
4: อืมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
5: ะ
4: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่มั้ย
5: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะฮะกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไต้พลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30 กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ้ยหมดไปแล้วนะ
4: ค่ะ
5: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของ

0: นี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะคะอ่ะก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิตินิติพันธ์ประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีระมิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับหลายที่หมอกลงนะเช้านี
0: ้หมอกลงแล้วก็อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่า
1: ทั้งฝนทั้งหนาว
0: ทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
1: ค่ะดูแลสุขภาพกัน
0: น้องๆน้องเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอู้ยหนาวหนาวกันเรายังหนาวเลยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมว
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะ
0: เขาไม่หนาวไม่ซื้อไม่ซื้อ
1: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
0: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
1: ดังนั้นน้องแมวชื่อว่า
0: ไม่บอก
1: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟังดีเจแอลคุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพ็ญทิชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆติดตามทุกวันเลยพี่สุรชยามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่ช่องเดียวก็ต้องฟัง นะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 มาดูกันหน่อยเมื่อฟังคะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.เพื่อไม่ให้อสมท.ขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมท.ท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมท.ด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริหารอสมท.ได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมท.อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมท.ขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมท.ส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมท.มีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะครับว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพ อท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่

0: เอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
1: ้อ๋อเอ่ยคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: อ๋อ
1: เอ็นดู
0: นะ
1: คะค่ะอ่ะเรื่องนี้ต้องถามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้เป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านประกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเร
0: ื
1: ่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทำพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
0: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทไธสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกุมทางด้านของนายโชคและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกุมทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชคมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุลามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะครับว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
0: ะ
1: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอริยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์ชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปยิปเอ๊ะแคชชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการตะไลจ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัตน์และโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่น ที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป1ล้าน5แสนครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ1ล้าน5แสนครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับ โดยมีนายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

0: จัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง โดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: 6นาฬิกา55นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี้
5: ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วปี2569ค่ะจัดกันขึ้นนะคะคือจัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วล่ะอันนี้คือมาชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายน2569ที่บริเวณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่ามีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปแบบ SME เนี่ยแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มอาชีพได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดด้วยที่สำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
4: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี
5: ้
4: นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19กันยายน2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้โหหลากหลายมากน
5: ะ
4: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
5: ค่ะ ไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าที่สกลนครแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์เหมือนการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคม2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
4: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24ถึง25กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
5: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณ